0: จะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวานนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ฉันต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี้ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อม จึงขอเชิญชวนประชา

0: ริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
5: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
4: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8:00 น.เนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยาสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครอง ขณะที่ไต้หวัน

0: เข้าไปชิงชนะกับทีมชาติเองเยี่ยมชนะญี่ปุ่นมา1-2ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์

0: www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี่
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกนับปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
4: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับ
3: ครับ
4: แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เท่าที่ทราบมาจะประมาณนี้ครับผมครับครับ
3: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะท่าน
4: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
3: ่
4: นะครับของยูเนสโก

0: อยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการผมผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรร
1: ม
0: ซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
1: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนธรรมท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือการเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
1: ่
0: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบบวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแอคใหม่เพียงเท่านี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในกันบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์บวรสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นทาสต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
1: ้
0: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นบวรสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบวรสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นองค์ความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
1: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ใช่ๆเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6เนี่ย5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพ ภูพระบาทใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
1: ่
0: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นบริษัทสถานในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
1: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองในกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่าความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
1: เราต้องม
0: ี
1: การบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
1: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
0: ่
1: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
0: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวได้ยังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
1: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้ยังไงบ้างคะท่าน
0: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับครับก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
5: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank และถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุนทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
4: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
5: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
4: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ จนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
7: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
6: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยยะสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCDได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
7: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
6: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
9: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ ไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งบ่อแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งบ่อแสมาเลยนะครับเราจะไปแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปมีการไปบัตรให้เป็นเรื่องของป้องกันปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
8: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
10: คือความผิดลักษณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
8: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับเป็นวันอังคารสิ้นเดือนด้วยนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทุนชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคำพีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าจบตอนประมาณ22:45 นะครับก็เร็วกว่ากำหนดนะฮะตอนแรกๆนึกว่าจะเที่ยงคืนหรือทะลุเที่ยงคืนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายนะครับอย่างเผ็ดร้อนโดยฝ่ายค้านนะครับตั้งข้อสังเกตเรื่องของการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลนะครับที่มีมูลค่า 3,788,000 ล้านบาทนะฮะในวาระแรกนะครับเมื่อวานนี
2: ้
1: ท่านประธานโสพลสารามก็ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับก็มีสีสันมากมายนะครับมีการประท้วงอะไรกันเยอะพอสมควรในช่วงที่พลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับพูดพาดพิงนะครับไปยังนายกรัฐมนตรี
2: ครับ
1: อนุทินชาญวีรกูลแล้วพาดไปถึงบุรีรัมย์นะครับคุณเนวินชิดชอบด้วยนะครับท่านประธานก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันอภิปรายงบนะไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะ
2: ครับ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าเห็นชูประเด็นเรื่องของความไม่เหมาะสมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าอ้าวนี่อธิบายนอกประเด็นหรือเปล่าพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ก็พยายามพูดบอกว่านี่แหละนี่แหละมันคือคุณสมบัติในการใช้งบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาบอกประธานไม่เป็นกลาง
2: ครับ
1: นะประธานก็บอกว่าเอออันนี้ต้องถอนนะประธานเป็นกลางประธานไม่ใช่ว่าไม่เป็นกลางนะครับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าไม่เป็นกลางก็ท่านก็ไปถอนคำว่าไม่เป็นกลางนะฮะก็ไปยืนติดขอบก็แล้วกัน
2: ครับ
1: ท่านก็พูดแบบนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอ้โหเป็นสีสันเหมือนกันนะฮะในสภาแล้วก็เรื่องของการอภิปรายงบแน่นอนล่ะครับฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบครั้งนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้อนาคตอันนี้โดยพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะบอกว่างบปี70เนี่ยรัฐบาลใช้เป็นงบที่ไร้อนาคตนะฮะเดี๋ยวจะมา ไล่เรียงกันดูนะครับส่วนเรื่องของการใช้วงเงินกู้400,000,000,000 บาท
2: ครับ
1: นะฮะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันโดยกระทรวงคมนาคมก็มีโครงการออกมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีนะครับที่เมืองยะหลาครับ
2: ครับ
1: มีเรื่องของการฟ้องนะครับเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่บังเอิญเนี่ยมีชื่อไปอยู่ในคลิปนะฮะมีชื่อไปอยู่ในคลิปที่เขาบอกว่าแอบอ้างนะครับก็คือเป็นคลิปเสียงนะของคน2คนสนทนากัน
2: อ
1: ้างชื่อท่านทรงศักดิ์ทองศรีในห้วงสุดท้ายนะครับท่านได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับก็ไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับแล้วก็ดำเนินคดีส่วนท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ภรรยาถูกพาดพิงนะครับโดยเพจ CSILA นะฮะท่านก็แจ้งความเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: เพื่อปกป้องสิทธิ์ของท่านนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการคลังนะครับเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวฮะจากเรื่องของการท่องเที่ยวส่งออกนะครับอันนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเบี้ยคนพิการนะครับข่าวดีนะครับเตรียมเสนอครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 1,000 บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับนี่คือเรื่องราวที่ จะมาคุยกันในวันนี้ครับ
2: ครับ
1: มาดูการอภิปรายงบปี70กันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทเป็นวาระแรกนะครับที่มีคนโสพลสารัมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะครับในวันแรกฮะมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็เสนอร่างงบดังกล่าวต่อสภาแทนคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะครับกล่าวตอนหนึ่งครับว่าพรบ.นี้นะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี70นะฮะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 นะฮะร่างพรบ.งบนี้นะครับก็ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางฐานรากให้กับประเทศให้แข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนความโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนรวมทั้งเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะครับดังนั้นก็ได้คำนึงถึงการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดครับ
2: ครับส่วนในด้านของฝ่ายค้านนะครับพอเห็นร่างงบแล้วเนี่ยก็มีการออกมาเรียกว่าเป็นการคอมเมนต
1: ์
2: นะครับสำหรับในส่วนของร่างงบประมาณดังกล่าวนะครับซึ่งทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยังบอกว่าร่างนี้เนี่ยยังไม่ตอบโจทย์สำหรับยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศนะครับส่วนทางด้านของส.ส.พรรคก้าวกล้าทำพรรคกล้าทำเนี่ยเริ่มมีการออกมาขับเคลื่อน
1: เริ่มมีบทบาทแล้ว
2: เริ่มมีบทบาทนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของงบที่มีการเพิ่มของทางกระทรวงดีอีด้วยนะครับซึ่งเรื่องแรกนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับมีการระบุนะครับว่าในร่างงบประมาณเนี่ยยังไม่ได้มีการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งในด้านของการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาสังคมสูงวัยหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับมองว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนคือมีงบออกมาแล้วแต่ว่าภาพรวมของงบเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุว่าจะไปยังไงที่ชัดเจนที่ทางไงอันนี้คุณอภิสิทธิ์เป็นคนคอมเมนต์ออกมานะครับส่วนทางฝั่งพรรคกล้าทำนะครับพรรคกล้าทำก็เริ่มมีบทบาทในส่วนของการเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับเป็นทางคุณภาคภูมิบุญประมุขครับส.ส.จังหวัดตากมีการตั้งข้อสังเกตนะครับในเรื่องของทางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ DE นะครับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 33.6เปอร์เซ็นต์นะครับก็สูงกว่ารอบที่รัฐบาลได้กำหนดไว
1: ้
2: นะครับพร้อมเรียกร้องให้ทางหน่วยงานเนี่ยใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็ทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงงบจังหวัดที่อาจจะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและก็การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยครับ
1: ครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณการดีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของคุณภาคภูมิเนี่ยแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยจับจ้องไปที่กระทรวงดีอีนะครับที่ได้งบเพิ่ม 33%
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยตามที่งบที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยไม่เกิน 20%
2: ครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยให้กระทรวง DE ไปถึง 30% และมีการตัดงบกระทรวงอื่นด้วยนะฮะตัดงบกระทรวงอื่นด้วยนะครับก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเพิ่มให้กับกระทรวง DE ถึง 33% นะฮะก็มีการท้วงติงกันออกมานะครับส่วนกระทรวงเนี่ยที่ได้งบประมาณสูงสุดเลยนะฮะสำหรับรอบนี้นะครับปี70นะครับกระทรวงการคลังฮะกระทรวงการคลังอันดับ2กระทรวงศึกษาธิการ
2: อ
1: ันดับ3กระทรวงมหาดไทยอันดับ4กระทรวงกลาโหมและอันดับ5กระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ลดหลั่นกันไปนะครับบางกระทรวงเนี่ยก็มีการตัดงบบางกระทรวงก็มีการเพิ่มงบกันไปฮะส่วนใหญ่เนี่ยงบเนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำก
2: ็
1: คือเงินเดือนข้าราชการนั่นแหละครับมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไม่ค่อยได้นะฮะเห็นเหมือนจะเยอะๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเงินเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องจ่ายเบี้ยหวัดเงินเดือนให้กับข้าราชการซึ่งไม่มีข้าราชการคนไหนที่อยากจะขอลดเงินเดือนลงถูกไหมฮะ
2: ยาก
1: ตัวเลขตรงนี้เนี่ย
2: ไม่ใช่แค่ข้าราชการ
1: ประมาณนี้ฮะ
2: ถ้าสมมติว่าในองค์กรไหนก็ตามไม่มีใครอยากลดเงินเดือน
1: ใช่นะฮะแล้วแบ่งเป็นงบลงทุน นเนี่ยอยู่ประมาณ 20-30% เท่านั้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจจะเติบโตอะไรต่างๆได้เนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของโครงการต่างๆแล้วก็งบที่ไม่ใช่งบรายจ่ายประจำนะฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ลงงบตรงนี้นะครับส่วนกระทรวงเนี่ยที่ได้เงินน้อยที่สุด
2: ครับ
1: กระทรวงอะไรฮะเมื่อวานผมฟังผมก็ตกใจไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหร
1: อกระทรวงพลังงานโอ้โหผมก็เฮ้ยทำไมกระทรวงพลังงานได้งบน้อยสุดอ่ะ
2: อาจจะมีการกู้เงินมาทำในเรื่องของนี่ถูกไหม
1: เพราะว่ามีงบกลางว่ามีงบกลางที่จะใช้จ่ายแล้วก็มีกองทุนพลังงานแล้วมีอื่นๆด้วยนะฮะแต่กระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับรอบนี้สำหรับปี70เนี่ยกระทรวงพลังงานแต่ตอนนี้เราก็มีปัญหาวิกฤตพลังงานถูกต้อง
2: แต่ว่าก็ยังมีเงินกู้อีก200,000 ล้านหรือเปล่า
1: 400,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น200,000 ล้านเนี่ยสำหรับไทยช่วยไทยพลัสอีก200,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นกระทรวงพลังงานแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไปอยู่กระทรวงคมนาคมพลังงานสีเขียวหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าแต่ว่างบรายจ่ายประจำของเขาอะผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงพลังงานมันเป็นงบที่ทำเป็นกระทรวงที่ได้งบน้อยที่สุดแปลกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการตรวจสอบนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็เมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ก็ได้พูดพาดพิงเนี่ยบอกว่าเออไม่ตอบโจทย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณณัฐพงศ์บอกนะฮะก็มีเพิ่มเติมเหมือนกัน
2: ครับ
1: ประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีวาทกรรมหนึ่งก็คือจะมีคำตาย ที่จะถูกใช้เป็นการสร้างวาทกรรมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าการศึกษาร่างพรบงบ70เนี่ยท่านบอกฮะมองไม่เห็นอนาคตฮะเกิดจากโครงสร้างงบประมาณมาถึงจุดที่จะต้องจัดเก็บรายได้ทั้งหมดมีเพียงพอสำหรับงบประจำสำหรับการใช้หนี้เท่านั้นโดยสัดส่วนภาษีอากรเปรียบเทียบกับ GDP นะครับอยู่ที่ประมาณ 14.6% ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดูแลความต้องการประชาชนได้การลงทุนจึงแทบจะไม่มีโครงการอะไรใหม่อย่างที่ผมบอกเพราะงบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงบรายจ่ายประจำเงินเดือนเบี้ยหวัดเงินเดือนของข้าราชการนะครับดังนั้นงบลงทุนเนี่ยมันจึงแทบจะไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆเลยนะครับนอกจากจะพยายามผลักดันโครงการที่ไม่คุ้มค่าอันนี้พาดพิงไปยังโครงการแลนด์บริดจ์นะฮะ1 ล้านล้านบาทตกลงทิศทางเรื่องบุคลากรภาครัฐจะเอายังไงนะครับตกลงเนี่ยจะให้เออร์ลี่ก่อนเกษียณไหมหรือว่าจะจ้างต่อไปหลัง60นะครับก็มีการศึกษาจำได้ไหมครับ
2: ครับ
1: สมัยที
2: ่รองนายกก่อน
1: นู่นเลยบวรศักดิ์อุ
2: บล
1: ร
2: ั
1: ตน์สมัยรอบนู้นเนี่ยสมัยที่คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรอบแรก
2: ครับ
1: นะครับมีการศึกษาเรื่องของการจะต่ออายุหรือว่าจะ early retire
2: ครับ
1: นะครับตกลงแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจะเอายังไงนะฮะในเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลจะเป็นอย่างไรที่จะทำไม่ให้เงินทั้งหมดนี้มาจบลงที่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของคุณอภิสิทธิ์ส่วนคุณการดีนะครับประสานเสียงเหมือน

0: มูลค่ากว่า 1,500 กว่าล้านนะครับงบ IT ภาพรวมทั้งประเทศมีสูงกว่า 51,000 ล้านบาทไม่มีแผนที่นำทางหรือโรดแมปพิมพ์เขียวที่ชัดเจนสะท้อนว่าผู้บริหารกระทรวงทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อมากกว่าผู้กำหนดกลยุทธ์ของประเทศฮะ
1: ครับส่วนทางอีกหนึ่งพรรคนะครับเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็มีบทบาทเช่นเดียวกันสำหรับคุณไมค์สิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับวงเงินก็อย่างที่บอก 3.788 ล้านล้านบาทนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีการตั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเพียง 7,400 ล้านบาทนะครับขณะที่รายได้เนี่ยอยู่ที่3ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้นประมาณ 79,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของงบที่เพิ่มขึ้นไม่มากแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลของงบประมาณในระดับที่สูงอยู่มากนะครับซึ่งรัฐบาลอาจจะบอกว่ามีวิกฤตพลังงานที่ซ่อนอยู่แต่รัฐบาลเพิ่งตีเช็คเปล่านะ
0: ครับ
1: ที่ได้ให้เงินกับตัวเองไปเมื่อ 400,000 ล้านบาทที่ผ่านมานะครับดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกการเอาวิกฤตมาอ้างว่าขาดดุลสูงขนาดนี้อาจจะไม่ถูกต้อง คุณใหม่บอกว่านะครับในส่วนของนี้เนี่ยเพราะว่าจะทำให้งบประมาณเนี่ยเกินมา 3% ต่อ GDP กลายเป็นความปกติใหม่แล้วก็สะท้อนว่าเรากำลังอยู่ในปัญหาที่เรื้อรังที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มีการเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยขยับไม่ทันค่าใช้จ่าย นะครับก็กลายเป็นว่าสะท้อน ออกมาว่างบในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการโดนหั่นลงไปกว่า 70,000 ล้านนะครับแต่ว่ารายจ่ายประจำกลับเพิ่มขึ้นส่วนทางกับหลายแสนล้านบาทนะครับโดยรายจ่ายประจำที่ปรับไม่ได้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นกลไกทางงบประมาณที่จะปกปิดอำพรางได้อีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ก็มีลักษณะคล้ายของเดิมมากโดยมีการปรับแก้เล็กน้อยแล้วก็เมื่อดูนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับระบุไว้ในนโยบายของรัฐบาลเช่นในส่วนของอาสาพยาบาลหรือว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่ไม่สร้างแล้วแต่ว่าก็มีการคิดโปรแกรมบำบัดใหม่อย่างพลทหารอาสาที่โฆษณาเอาไว้ว่าจะได้รับ 100,000 นายแต่ในเล่มงบประมาณเนี่ยแจ้งออกมาว่า 25,000 รายเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของนโยบายต่างๆไม่ว่าจะมีการหาเสียงไว้แต่ก็ยังไม่สามารถทำได้และท่านก็เพิ่มงบประมาณอะไรเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นกรณีของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ก็กลายเป็นรหัส ATM ใหม่ของปี2570นะครับถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มเป็นพิเศษนะซึ่งก็อย่างที่บอกปีนี้เพิ่มมา2เท่าประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับจากจำนวนกว่า176โครงการแต่ก็ยังหายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ AI ในปีนี้ยังไม่เจอนะก็คือเหมือนเป็นการระบุว่า AI ได้เพิ่มมาก็จริงแต่ในเรื่องของการหาทิศทางต่างๆที่รัฐบาลได้มีการชี้แจงนะยังหาไม่เจอนั่นเอง
0: กำหนดกรอบกว้างๆนะฮะคือเหมือนเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นแหละครับแต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่จะเขียนงบประมาณในการที่จะใช้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องกำหนดกรอบว่าเงินตรงนี้เนี่ยนำไปใช้อะไรแต่การกำหนดรายละเอียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องไปเขียนโครงการลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งนึงพอเขียนลึกในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่พ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะฮะก็ตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะเดินต่อไปนะครับซึ่งตอนดึกๆเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้เราก็บ่นรัฐบาลมาเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: ดึกๆรัฐบาลเขาก็มีการออกมาตอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องของงบกระทรวง DE นะฮะที่บอกว่าได้เพิ่ม 33.6% นะครับถือว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะฮะก็มีอีกกระทรวงหนึ่งนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังนะครับได้เพิ่มขึ้น 11.6% นะครับก็ไล่เรียงกันมาส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงบนะฮะมีกระทรวงอุตสาหกรรมโดนตัดไปเยอะนะครับ 17% ครับกระทรวงคมนาคมโดนตัดไป 11% กระทรวงเกษตรโดนตัดไป 7.1% ก็มีการอภิปรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: กระทรวงที่ถูกตัดงบเนี่ย มันคือกระทรวงเศรษฐกิจและเป็นกระทรวงฐานราก
1: ครับ
0: พอไปปรับลดงบตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเนี่ยจะยังไงต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่ค่อยดีนักจากสถานการณ์ตะวันออกกลางและหน่วยงานต่างๆเนี่ยถูกตัดงบไปเนี่ยแล้วเศรษฐกิจมันจะเติบโตไปได้ยังไงอ
1: ัน
0: นี้ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตนะครับส่วนเรื่องของมาที่ AI กันต่อนะ
1: ครับ
0: มาที่ AI กันต่อคุณอิสริยะไพรีไพริศฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับก็ ขาจะตั้งข้อสังเกตนะงบรายจ่ายประจำปี70

0: 0.0 นะครับบอกว่าอันนี้คืองบดิจิทัลพลัสนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะมีตัวเลขเนี่ยรวมกว่า 33,000 ล้านบาทเพิ่มจากปี69ถึง 28% นะฮะภาพรวมปี70ทุกกระทรวงถูกตัดงบลงหมดเหลือกระทรวง DE นะครับที่เพิ่มขึ้น 114%
1: ครับ
0: เพราะมีใครนั่งอยู่ในกระทรวง DE หรือไม่อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะอันนี้ก็โดยรวมที่ภาคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาขย่มรัฐบาลนะครับมาดูทางด้านของรัฐบาลกันบ้างนะครับรัฐบาลตอบโต้กันว่ายังไงนะฮะ 18:20 นะฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกครับว่างบปี70เนี่ย ก็ยอมรับนะฮะบอกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์และไม่ตรงใจกับใครหลายคนนะฮะก็เดี๋ยวรอในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็คือวาระ2วาระ2เนี่ยก็สามารถที่จะตัดลดงบไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดก็รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนำเงินไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนคุณรัฐมนตรีคมนาคมนะคุณ
1: รัฐมนตรีช่วย
0: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมชื่อคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ บอกว่าแม้งบของกระทรวงคมนาคมจะถูกตัดลดประมาณ 8% กว่าๆนะครับแต่กระทรวงก็ยังเดินหน้าโครงสร้างสำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนถนนรางสนามบินท่าเรือแล้วก็การเชื่อมโยงสินค้านะครับบอกว่าก็คือพูดแนวว่าถูกปรับลดงบประมาณแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหากับการดูแลประชาชนแต่อย่างไรนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ฮะรัฐมนตรีพาณิชย์และรองนายกก็ร่ายยาวครับยอมรับว่างบมีงบจำกัดนะครับก็เผชิญความท้าทาย4ด้านนะครับก็ขอให้ดูภาพรวมนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่โครงสร้างบางเรื่องไม่ได้แก้ได้ภายในวันเดียวต้องใช้เวลาแล้วก็รัฐบาลก็ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนพยุงราคาสินค้าเกษตรแก้นอมินีทุนเทาสมดุลการค้านะครับแล้วก็การใช้ AI นะฮะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของรัฐบาลนะครับแล้วก็วันนี้ก็ติดตามดูฮะ9โมงนะครับ9โมงหรือ9โมงครึ่งก็จะมีการประชุมต่อจากเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ค้างคากันมานะครับสำหรับพรก.เงินกู
0: ้
1: นะครับที่มีการกู้เงินกว่า 400,000 ล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนของการมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับประมาณ200,000ล้านบาทแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้เป็นการทำพลังงานสะอาดนะ
0: คร
1: ับปรับโครงสร้างพลังงานต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางผอ.สำนักงบก็มีการออกมาแจงในเรื่องของพรก.เงินกู้นี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือยังเหลืออีก200,000ล้านบาทตรงนี้ที่จะต้องนำมาปรับนะครับในส่วนของการที่จะใช้งบว่าจะต้องมีการพิจารณาอย่างไรนะครับซึ่งทางคุณอนันต์แก้วกำเนิดครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569วงเงินเนี่ยเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับก็อย่างที่บอกภายหลังมีการที่ใช้เป็นการกระบวนการต่างๆพรบของสภาเสร็จสิ้นแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็จะมีการส่งผลให้เหลือระยะเวลาในการเบิกจ่ายและก็ดำเนินโครงการประมาณ3เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ2569นี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ในส่วนของวันที่30กันยายน2569เป็นวันสุดท้ายนะครับโดยสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำนะครับเกี่ยวกับโครงการต่างๆขั้นตอนการเสนอขอรับจัดงบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการที่จะต้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ด้วยในส่วนของความคืบหน้านะครับของการใช้จ่ายตามพรก.เงินกู้นะครับที่มีการอนุมัติไปแล้วนะครับมีการลงมติเรียบร้อยเนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาเพราะว่ายังคงมีวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็จะเป็นหน่วยงานในการคัดกรองนะครับกันกรองแล้วก็ประสานงานเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นที่รัฐสภาไม่ใช่ทำเนียบนะครับก็ยังไม่ได้มีการเสนอวาระในเรื่องของงบประมาณใหม่ที่เข้าสู่ที่ประชุมนะครับซึ่งก็จะพูดถึงประเด็นทางเศรษฐกิจในระดับสากลเรื่องเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำระดับโลกอัตราการจัดเก็บที่ 25% นั่นเองครับ
0: ครับส่วนการใช้งบนะฮะกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะฮะในโครงการ Golf Top Up นะฮะสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะ7กลุ่มไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมฮะก็เปิดเผยครับว่าหน่วยงานในสังกัดคือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมนะฮะเสนอโครงการ Golf ท็อปอัพนะฮะกอฟก็มาจาก government นะฮะรัฐบาลนะฮะต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านยานพาหนะภาคขนส่งสาธารณะจากใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของรถขนส่งสาธารณะขอสมกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะรถมงรถเมย์เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ควันดำนะฮะเขียวเหลืองไม่ใช่แดงขาวแดงครีมอะไรพวกนี
1: ้
0: จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
1: ทั้งหมดเลย
0: จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะฮะคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นรถไฟฟ้าสีน้ำเงินน้ำเงินนะฮะ
1: ครับ
0: อันนั้นของเอกชนนะครับ
1: ครับ
0: อันนั้นของเอกชน
1: ไม่ใช่ของคสม
0: คไทยสมายบัสนะครับ
1: ครับ
0: เออชื่อซะหน่
1: อ
0: ยนะฮะของคสมคเด็ดไฟฟ้ามีหรือเปล่าอาจจะมีแต่ไม่เยอะเท่าเอกชน
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะตรงนี้แหละเขาจะนำเงินตรงนี้ไปมุ่งยกระดับคุณภาพขนส่งนะฮะลดภาระการใช้จ่ายเรื่องของพลังงานและช่วยรักษาระดับค่าโดยสารให้กับประชาชนรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดเรื่องของรถขนส่งสาธารณะในมิติเดียวนะขอสมกแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นอย่ามองมุมแคบมันมี7 กลุ่มครับที่เขาจะสนับสนุนเรื่องนี้คือรถแท็กซี่นี่แท็กซี่เนี่ยเคยสนับสนุน NGV จำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: สมัยหนึ่งเนี่ย
1: ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะ
0: ใช่ที่ให้แท็กซี่จูงใจให้แท็กซี่เนี่ยติดแก๊ส NGV
1: ครับ
0: NGV นะฮะแล้วปัญหามันเกิดนะครับ
1: ครับ
0: ไปกองกันอยู่แถวๆปั๊ม NGV เนี่ยคิวยาวเหยียดเลยแถวหมอชิดหรือที่ไหนๆนะฮะ
1: ครับ
0: นะ
1: ตอนนั้นมีน้อยนะตอนนั้นนะ
0: ตอนนั้นมีน้อย
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วปั๊ม NGV เนี่ยเผลอๆมันจะลดลงด้วยนะ
1: ครับเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมกันนะ
0: คนไม่ค่อยนิยมสาเหตุที่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่า NGV เนี่ยเติมเนี่ยกว่าจะเต็มเนี่ยมันช้ากว่า LPG
1: ครับ
0: แล้วก็นั่นแหละมันก็ทำให้เห็นภาพเนี่ยรถแท็กซี่ต่อคิวยาว
1: ครับ
0: นะฮะอันนั้นคือสมัยที่รัฐบาลสนับสนุนให้แท็กซี่ติดก๊าซ NGV ครั้งนี้ต่อไปเขาจะสนับสนุนให้แท็กซี่เนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้า
1: ครับ
0: พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับอันนี้น่าตั้งข้อสังเกตคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: การเติมรถยานยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาแบบฟาสชาร์จแบบเร็วจริงๆเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็10กว่านาทีนะครับ
1: ก็คือไม่เต็มด้วยนะ
0: 15นาทีนะครับ
1: อย่างคือหมายถึงว่าได้ประมาณ1แต่ว่าไม่ได้เต็มถังอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับรถน้ำมันอ
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับก็คือได้ประมาณ1ประมาณ 30-40%
0: 20ใช่แล้วก็ประมาณสักเฉลี่ยเนี่ยคันหนึ่งเติมประมาณ20นาที
1: ครับ
0: แล้วคุณคิดดูนะฮะคุณเติมน้ำมันเนี่ยปกติ5นาทีคุณยังรู้สึกว่าโอ้โหมันนานแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เติม
1: ครับ
0: เติมเนี่ยคือแท่นชาร์จเนี่ยมันต้องมีเพียงพอ
1: ครับ
0: ดังนั้นเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะนำไปสนับสนุนเนี่ยแท่นชาร์จ NGV ขออภัยแท่นชาร์จไฟฟ้าด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะให้รองรับรถบริการสาธารณะนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นขสมกไปเติมในปั๊มถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะเขามีปั๊มของเขาเอง
1: ก็จะเติมที่หน่วย
0: จุดอ
1: ู่ของเขาเลยเขามีเลย
0: ใช่ครั้งนี้ก็จะเช่นกันคือขสมกไม่น่าเป็นห่วง
1: ครับ
0: ผมเป็นห่วงรถแท็กซี่เนี่ยแหละที่จะไปแย่งกับคนประชาชนเนี่ย
1: ครับ
0: สำหรับรถส่วนบุคคลในปั๊มพอสนับสนุนให้คนเปลี่ยนมาใช้ระบบพลังงานสะอาดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของระบบพื้นฐานเนี่ยก็คือเติมไฟฟ้าเนี่ยมันพอหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ตรงนี้น่าจะต้องไปสนับสนุนตรงนี้ยังไม่พอครับ
1: ครับ
0: อีกกลุ่มนึงคือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
1: ครับ
0: จะให้ใช้ไฟฟ้าครับ
1: โอ้โห
0: เออแต่ดีนะ
1: ก็ดีแต่ว่าอาจจะในเรื่องของการที่เติมครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเติมไฟฟ้าเข้าเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานานก็จะเสียเวลาเสียโอกาสในการรับ
0: คุณใช้มอเตอร์ไซค์น้ำมันคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ย5นาทีมันนานไปใช่ไหม
1: เติมน้ำมันผมยังขี้เกียจเลยบางที
0: แล้วทำยังไง
1: ก็ต้องทน
0: ก็ต้องทนใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้มีภาระที่ว่าจะต้องหารายได้จากการที
0: ่
1: ขับจักรยานยนต์ไงครับก็เป็นเรื่องปกติ
0: ก็เติมบ่อยถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็เติมบ่อยแต่ข้อดีเนี่ยคือมันเป็นพลังงานสะอาดแล้วคุณก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงดังบึ้น
1: ท่อไม่มีแล้วนะ
0: แล้วคนที่เขาชอบแบบแว้นเสียงดังๆไม่รู้ก็จะทำไงกับเขา
1: เขาคงจะใช้รถเก่าหรือว่าต้องมีการกวาดล้าง
0: เขาทำยังไงนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาชอบเสียงดังอะเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือรถตุ๊กๆรถตุ๊กๆเราก็เห็นแล้วที่ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหม
1: ครับ
0: ต่อไปตุ๊กๆที่ใช้แก๊สเนี่ย LPG เนี่ยก็จะกลายเป็นตุ๊กๆไฟฟ้านะครับแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกด้วย
1: ครับ
0: จะใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับรถรับส่งนักเรียนนะครับก็จะใช้ไฟฟ้า
1: ครับ
0: รวมทั้งหมด80,000 คันฮะ
1: ครับ
0: แสดงว่าอันนี้เป็นยอดยอดที่เขาจะสามารถทำได้ถ้าเกินกว่านี้คุณอาจจะต้องออกเองนะฮะ
1: เอออันนี้เป็นงบที่มองไวใช่ไหมครับ
0: เขาใช้งบทั้งหมด 24,000 ล้าน
1: ครับ
0: นะครับสนับสนุนเงินก้อนแรกในการช่วยค่าใช้จ่ายรายวันจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ดีนะครับทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเท่ากับปลูกต้นไม้ได้11ล้านต้นต่อปี
1: ครับ
0: คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำมันถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญมุ่งให้ประชาชนได้รับบริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีค่าโดยสารเหมาะสมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีนะครับแต่รัฐบาลเตรียมมาตรการในการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริด80%เป็นเวลา3ปีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางโครงการต่างๆเนี่ยที่รัฐบาลเตรียมที่จะใช้งบเปล
1: ี่
0: ยนผ่านพลังงานที่ใช้น้ำมันในปัจจุบันเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดก็คือพลังงานยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ทำเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งข้อแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้อน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: 8นาฬิกา34นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงแรกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องของพลังงานที่เราจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดนะฮะเพื่อลดเรื่องของภาระโลกร้อนนะครับเดี๋ยวนี้ ยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าร้อนกว่าเมืองไทยแล้วนะครับ
1: โอ้โห
0: ผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยฮะ
1: ครับ
0: เมืองไทยเนี่ย42-43องศาเราว่าแบบโอ้ร้อนเหมือนอยู่ในอเวจีนะฮะชาวบ้านบอกโอ้ร้อนอย่างกับอยู่ในนรกซ้อมตกนรกหรือ
1: ครับ
0: เออยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหร้อนกว่าเมืองไทยครับ
1: ครับ
0: คือคนยุโรปเนี่ยเขาไม่ชินกับอากาศร้อนนะครับคือผมคุยกับเพื่อนผมที่ตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ต่างประเทศก็อยู่อังกฤษลิเวอร์พูลอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้อากาศร้อนมากเลยก็เลยถามเข้าไปเลยนะเมื่อ2วันก่อน
1: ครับ
0: กี่องศา20องศาเออกูถือวันผมเลย
1: 20
0: องศาบ้านเขาไม่มีแอร
1: ์
0: บ้านเขาไม่มีแอร์แล้วเขาไม่ชินกับอากาศร้อนเขาบอกว่า20องศาเนี่ยโอ้โหร้อนไม่ไหวแล้ว
1: ถ้าบ้านเรา20องศานี่คือยิ้มนะ
0: เขาพูดว่าร้อนจะตายอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: นี่คือลิเวอร์พูล
1: ครับความไม่ชินของบ้านเมืองเขานะ
0: เอออะนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้น
1: ครับ
0: คือประเทศอื่นๆน่ะคุณเชื่อไหมเขา40องศาไปบ้างแล้วนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยกรุงปารีสนะฮะเขาบอกว่าโอ้มหานครสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ย30กว่าองศา
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกว่าเป็นคลื่นความร้อนที่ระอุแล้วก็รุนแรงนะครับลอนดอนนะฮะอังกฤษเนี่ยเตือนภัยคลื่นความร้อนที่มีความชื้นสูงเหมือนอยู่ในเตาอบนะฮะรถไฟเนี่ยเขาต้องประกาศจำกัดความเร็วรถเที่ยววิ่งนะครับทำไมฮะ
1: ครับ
0: ลดความร้อนจากรางเหล็กขนาดนั้นเลยนะฮะเพราะขบวนรถไฟใต้ดินเนี่ยระอุเหมือนซาวน่านะครับแล้วก็ที่สาธารณสุขฝรั่งเศสนะครับล่าสุดนะเปิดเผยความสูญเสียนะครับคือมีคนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ผมบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดกว่า40องศาเซลเซียส40องศาเซลเซียสถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยคนไทยทนได
1: ้
0: ฝรั่งทนไม่ได้ครับเสียชีวิตไป 1,200 รายแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่มเป็น 1,400 รายนะครับในวันที่25และ26มิถุนายนเป็นค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในช่วงเมษาถึงพฤษภาราวๆ900ถึง 1,000 รายต่อวันนะครับแสดงว่าโอ้โหมีเสียชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าห้องดับจิตในกรุงปารีสและปริมณฑลฮะเต็มล้นไปหมดแล้วครับศพเต็มฮะ
1: อย่างนี้คือเขาเรียกว่าเป็นฮีทสโตรกฝั่งบ้านเขาไหม
0: ใช่แล้ว
1: นะ
0: นะครับเขาเรียกว่าร้อนตายแล้วซึ่งหน่วยเก็บศพชั่วคราวเนี่ยเขาพบว่าผู้เสียชีวิตกว่า 85% ฮะเป็นคนอายุ65ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่เพียงลำพังพบว่าอัตราการเสียชีวิตที่บ้านในกรุงปารีสนะฮะพุ่งสูงเลี้ยวฮะ 40% ทำให้หลายฝ่ายนึกถึงวิกฤตคลื่นความร้อนในปี46นะครับที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้ว 15,000 ราย
1: ครับ
0: โอ้โหอันนี้คือที่ยุโรปนะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าคลื่นความร้อนตอนนี้สูงขึ้นที่เบลเยียมฮะกรุงบรัสเซลร้อนแบบเป็นหม้อต้มนะครับประกาศนำร่องโครงการอนาคต40องศานะฮะก็เลยต้องมีการปรับรถเรื่องของการรถไฟเดินทางใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามีความเสี่ยงของระบบรางในช่วงไฟฟ้าไม่พอในช่วงของคนเปิดแอร์นะครับ
1: ครับ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแอร์กันนะจริงๆนะในหลายประเทศมีแต่ฮีเตอร
1: ์
0: มีแต่เครื่องทำความร้อน
1: เพราะว่าบ้านเขาเป็นเมืองไม่ใช่เมืองร้อน
0: ไม่ใช่เมืองร้อนใช่นะฮะแล้วก็ที่สเปนโปรตุเกสก็บ่นเหมือนกันบอกร้อนจัดเหมือนนรกบนดินล่าสุดนะฮะงดกีฬากลางแจ้งทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่โลกเนี่ยออกมาเตือนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ออกมาเตือนแล้วว่าตอนนี้มันถึงวิกฤตที่เราจะได้พบกับโลกร้อนส่วนคนไทยเนี่ยอาจจะร้อนจนเคยชิน
1: ไปแล้ว
0: นะฮะแต่คนไทยไม่ได้กลัวภัยร้อนแต่คนไทยกลัวภัยแล้งฮะ
1: ครับอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญด้วย
0: ครับ
1: องค์ประกอบมาอยู่ในส่วนนี้ด้วย
0: ก็แต่น่ากลัวนะ40องศาที่ฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: โอ้สาหัสอ่ะคือถ้ามันเกิดประเทศไทยเนี่ยไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: เกิดที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วอยู่ดีมันไม่ได้ว่าค่อยๆขึ้นนะฮะม
1: ัน
0: ขึ้นมาฟึบเดียวเนี่ยเสียชีวิตกัน
1: ครับ
0: แล้วไม่มีแอร์ด้วยไง
1: เออ
0: โ
1: อ้ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บ้านเขาเป็นเมืองหนาวการปรับตัวอะไรก็อีกบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยคืออาศัยความเคยชิน
0: ครับ
1: เราอยู่เมืองร้อนมาเป็นบ้านเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดอย่างนี้ในบ้านเขาเนี่ยก็อย่างที่คุณสมพลนำเสนอไปคือยอดผู้เสียชีวิตก็เห็นแล้วก็เยอะอยู่นะครับ
0: เยอะมาก
1: คร
0: ับโอ้นะครับอันนี้เกินวิกฤตของโลกนะครับเอามาดู เมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีนะครับที่เมืองยะลาครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุวางระเบิดภายบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีที่สาขาถนนสาย15ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับเพื่อติดตามและก็ให้กำลังใจกับเจ้าของกิจการและก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยเรื่องนี้นะครับก็มีทั้งท่านรองผู้ว่านะครับรองผู้ขอไปครับรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสักระกะเป็นการนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยผู้ว่าจังหวัดยะลานะครับผู้ว่าจังหวัดปัตตานีผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างที่รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองของแม่ทัพภาคที่4ก็มีการลงพื้นที่นะครับไปร่วมลงพื้นที่เกิดเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศิษย์เนี่ยก็กล่าวมานะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมีการเกิดกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดในปั๊ม PT สาขาถนนสาย15นะครับที่จังหวัดยะลาก็เมื่อประมาณเวลา 23:00 น.หรือว่า 5:00 น.ของวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เห็นมีการเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ในเรื่องของการเสียหายของปั๊มน้ำมันเนี่ยก็หนักหนาพอสมควร
0: ครับ ครับ
1: ตอนนี้ท่านนายกก็รับทราบเรื่องนี้แล้วแม้ว่าท่านนายกเนี่ยจะปฏิบัติเรียกว่าเป็นการถวายงานนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็มีการสั่งการให้ทางตนเนี่ยคุณอันศิษย์เนี่ยให้ลงพื้นที่พร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับในการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้แล้วก็เร่งให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแม้ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่ว่ามูลค่าความเสียหายรวมถึงขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่บอกคือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยทางตำรวจนะครับมีการเข้าเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะครับร่วมกับในส่วนของส่วนที่เป็นดูแลในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับก็มีการตรวจสอบพบว่าคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมแล้วก็มีการซุกซ่อนอยู่ในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะครับเพียงระเบิด1ลูกนะครับส่วนอีก1ลูกเนี่ยไม่ทำงาน
0: ค
1: ือมี2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงาน1ลูกเท่านั้นแต่ว่าอีก1ลูกเนี่ยไม่ได้ทำงานเจ้าที่ก็มีการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบชิ้นส่วนก็พยานหลักฐานต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการว่าทางรัฐบาลรวมถึงกระทรวงมหาดไทยและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็จะมีการเร่งบูรณาการในการกระทำนะครับดำเนินการจับตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดขณะนี้ก็ในส่วนทุกอย่างนะครับก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับภายหลังจากการลงพื้นที่เนี่ยก็มีการเรียกประชุมด่วนนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาพูดคุยแล้วก็เรียกว่าเป็นการกำชับมากกว่านะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ขึ้นอีกนั่นเองนะครับ
0: ครับมาดูเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวอึกทึกครึกโครมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นคลิปเสียงปล่อยออกมานะครับพอเห็นคลิปเสียงปล่อยออกมาได้ฟังคลิปเสียงเนี่ยก็มีการสนทนาเป็นการสนทนากับชายหญิงคู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะฮะชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยก็มีการพูดพาดพิงถึงการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยจะต้องไปคุยกับใครอะไรยังไงแล้วบังเอิญเนี่ยมันมีการพูดพาดพิงไปยังท่านรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่าคนนี้แหละจะช่วยได้คือมีการดูดคลิปเสียงออกนะครับภายหลังเนี่ยท่านไปฟังแล้วพูดก็ไปพบว่าอ้าว
1: ม
0: ีชื่อตัวเองไปเกี่ยวข้องกันในคลิปนี้ด้วยก็ต้องออกมาปกป้องตนเองละครับคือยืนยันความบริสุทธิ์ว่าอันดับแรกเนี่ยต้องออกมาชี้แจงก่อนว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยคลิปเสียงสนทนาตรงนี้ด้วยครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนได้รับความเสียหายนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าอ้าวไอ้ตรงคลิปเสียงที่ดูดออกไปเนี่ย มีชื่อผมเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือบอกว่าอ้าวตอนที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในอดีตเนี่ยสมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นจนถึงมาช่วงของคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกสมัยแรกก็ควบรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นนะครับก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยนะครับก็ได้รับมอบหมายในการทำงานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตนะครับถ้ามีหลักฐานหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะร้องไปปปช.หรือดำเนินคดีกับผมได้เลยนะครับอันนี้ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับการที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับยื่นฟ้องผู้ปล่อยคลิปเสียงนะครับทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เสียหายนะครับเป็นหมิ่นประมาทนั่นเองสอดคล้องกับท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะฮะก็แจ้งความเอาผิดเพจ CSILA นะครับที่มีการโยงคลิปเสียงนะครับไปเกี่ยวข้องกับตัวท่านแล้วก็ทางด้านของภรรยาของท่านนั่นเองนะครับก็ได้มอบหมายให้กับนิติกรผู้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับไปดูด้านเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเศรษฐกิจไทยก็มีการขยายตัวในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งออกก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้นะครับทางคุณพิสิทธิ์พัวพันธ์ครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยภาวะเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ในส่วนเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2569นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยนะครับควบคู่ไปกับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องในเดือนที่23นะครับตลอดจนในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนก็มีการปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้ของเกษตรกรแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้มีการปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องภาระค่าครองชีพและก็ต้นทุนในการผลิตรวมถึงผลกระทบความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่มีการผันผวนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เสถียรภาพโดยรวมของไทยเนี่ยก็ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับสะท้อนจากระบบอัตราเงินเฟ้อนะครับระดับอัตราเงินเฟ้อจะมีสัดส่วนที่โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของสัดส่วนหนี้สาธารณะก็ดีต่อ GDP ด้วยนะครับที่ตรงนี้นะครับในส่วนของทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงตอนนี้ซึ่งภาครัฐก็มีการติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในด้านของสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็ปัจจัยภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและก็การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับสรุปก็คือในส่วนของเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมมีการขยายตัวจากปัจจัยของการท่องเที่ยวและก็การส่งออกนั่นเองนะครับ
0: ครับอันนี้น่าสนใจ คือการขยายตัวเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เดือนเดียวนะฮะส่วนภาคที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงณตอนนี้คือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: คือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการขายที่ดินเนี่ยขายยากนะครับ
1: ขายบ้าน
0: เนี่ยคือถ้าเป็นบ้านเนี่ยที่ต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยอันนี้จะขายได้แต่ถ้าเกิดเป็นบ้านบ้านที่ราคาแพงกว่า3ล้านบาทเนี่ยขายได้ยาก
1: ครับ
0: อีกกลุ่มนึงที่ขายได้ก็คือบ้านที่เป็นบ้านเก่าแต่ว่ามีการนำมาปรับปรุงใหม่หรือรีโนเวทเนี่ยแล้วอยู่ในทำเลที่น่าไปพักอาศัยเช่นใจกลางเมืองหรือว่าอยู่แถวๆนนทบุรีแถวบ้านคุณณัฐพงษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีราคาจับต้องได้อันนี้ก็จะขายได
1: ้
0: ส่วนถ้าเป็นบ้านใหม่บ้านใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขายยากสักนิดนึงเพราะว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ700,000 ล้านแต่ว่าความต้องการจริงๆมันอยู่ที่100,000 ล้าน
1: ครับโอ้โหก็คือ7เท่า
0: เกินความต้องการ
1: ครับ
0: เกินความต้องการแล้วก็เดี๋ยวนี้ที่ดินสมัยก่อนเนี่ยคนซื้อที่ดินเพื่อที่จะเก็บเอาไว้เก็งกำไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเจอภาษีที่ดินเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยสาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมโดนไปพอสมควรจนทำให้
1: ก็ต้องไปถางไปอะไรใช่ไหม
0: ต้องไปทำเป็นเพื่อทางเกษตรแต่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมันก้าวกระโดดมากนะครับ
1: ครับ
0: ก้าวกระโดดแบบบางที่เนี่ยหลายหมื่นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นการขึ้นราคาที่เป็นภาษีที่ดินเนี่ยขึ้นแบบถ้าคุณไม่ได้ไปทำ3 ปีปุ๊บมันจะขึ้นแบบ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเออแรกๆอาจจะไม่เท่าไหร
1: ่
0: เออพอ3ปี4ปีไปปุ๊บเนี่ยขึ้นแบบก้าวกระโดดนะทำให้คนเขามีการขายที่ดินกันเยอะพอขายกันเยอะเนี่ยขายไม่ออกสิครับ
1: ครับ
0: เออเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยจะทำยังไง
1: ก็คนไม่กล้าซื้อ
0: คนก็ไม่กล้าซื้อเดี๋ยวนี้เรื่องของการถือเกี่ยวกับถือครองที่ดินหรือว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าไม่รวยจริงเนี่ยถือไม่ไหวนะครับเออมันเป็นภาระ
1: มันเป็นเงินเย็นที่แบบว่าต้องเอามาไม่รู้ว่าเมื่อจะได้ขายหรือว่าเก็บไว้เป็นมรดก
0: เขาเรียกว่าเงินไปจ
1: ม
0: เขาเรียกว่าเงินไปจมเลยนะฮะนี่คือภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะการแต่ว่าจริงๆตอนนี้คอนโดก็เกิดขึ้นเยอะนะ
1: ครับ
0: คอนโดในกรุงเทพฯน่ะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็บ้านเดี่ยวต่างๆเนี่ยในโครงการต่างๆคุณจะสังเกตอ่ะจะมีบ้านราคาประมาณสัก3ล้านหรือต่ำกว่า3ล้านเนี่ยเพื่อสนองความต้องการของประชาชนแต่ถ้าเกิดเกินกว่า3ล้านขึ้นไปเนี่ยเริ่มขายยากแล้ว
1: ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึง
0: อีกกลุ่มนึงแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะก็เดี๋ยวนี้เรื่องของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ที่พยายามที่จะกระตุ้นเนี่ยยาก
1: ค่
0: ะโดยเฉพาะที่ดินต่างจังหวัดโอ้ยิ่งขายยาก
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองหรือว่าในโซนธุรกิจนะตอนนี้ขายค่อนข้างยากอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็ออกมาบ่นเหมือนกัน
1: ครับ
0: บอกว่าเออเกรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหากันในภาคธุรกิจส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฮะก็เปิดเผยครับว่ายอดผลิตเดือนพฤษภาคมฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะแล้วก็ยอดขายกระแส EV Hybrid ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: ส่วนกระทรวงพม.ฮะวันนี้เตรียมเสนอครม.ฮะเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับนายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองนะฮะเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่มีทางด้านของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอบ.เป็นประธานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นรองประธานนะที่ประชุมเห็นชอบครับผลักดันปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดเสนอครม.คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของกลุ่มเปราะบาง
0: ครับ
1: วันนี้วันสุดท้ายนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้ให้หมดนะ
0: ใช่
1: ไม่มีการทบนะครับ
0: ไม่ทบไม่ทบเออแล้วก็นี่ด้วยกระทรวงการคลังแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับสำหรับเดือนนี้นะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะเป็นวันสุดท้ายของการใช้จ่ายในรอบเดือนนี้แล้วนะครับถึงกี่โมงเที่ยงคืนละ
1: ถึงห้าทุ่ม
0: ถึงห้าทุ่ม
1: พรุ่งนี้เช้าก็เริ่มใหม่มันจะได
0: ้มีคนยังไม่หมดด้วยเหรอ
1: มีเขาบอกว่ายังไม่เริ่มใช้ประมาณ 300,000 กว่าคนเลยนะครับคือได้สิทธิ์มาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้นะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็รีบไปใช้ซะวันนี้ยังใช้ได้อีก200บาท
0: เมื่อวานมีตัวเลขเหมือนกันเขาบอกว่า15ล้านกว่าคนที่ยังใช้เงินในรอบเดือนนี้ไม่ครบ 1,000 บาทนะครับอาจจะเหลือแบบ5สตางค์10สตางค
1: ์ประมาณนี
0: ้บาทหรือเปล่า
1: ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ใช้ไม่หมดแต่ผมหมดเกลี้ยงนะ
0: เพราะผมหมดเกลี้ยงไปนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใหม่นะครับ
0: ของเราเนี่ยใช้เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เก็บไว้เก่งแต่ใช้เก่งนะครับ
1: นะครับใครพรุ่งนี้ก็เตรียมสำหรับเดือนใหม่นะครับกรกฎาคมก็จะเป็นอีก 1,000 บาท
0: สำหรับคือคักนะ
1: นะไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่มีการนำเสนอข่าวสารกันไปนะครับกับการที่มาเลเซียเนี่ยเรียกว่าชะลอการนำเข้ากุ้งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกุ้งไทยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนภาวะที่จะต้องมีการเร่งแก้ปัญหาไม่ว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์เองกระทรวงเกษตรเองนะครับก็มีการเดินหน้าอย่างล่าสุดนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีการเปิดเผยว่าในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับทางรัฐมนตรีสุริยะเนี่ยจะมีการเดินหน้านะครับเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อไปการหารือนะครับกับทางคุณดาโตะมูฮัมหมัดซาบูนะครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่มาเลเซียเนี่ยมีการออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดมา1เดือนแล้วนะครับตั้งแต่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับรวมถึงคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องของการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องเป็นมาตรฐาน านความปลอดภัยทางอาหารนะครับแล้วก็คาดว่าภายหลังจากการหารือเนี่ยมาเลเซียกับไทยก็จะมีข้อตกลงก็น่าจะเป็นข่าวดีของทั้งสองประเทศนะครับส่วนกรณีในเดือนหน้านะครับที่ทางท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะมีกำหนดมาที่มาเลเซียนะครับคุณสุริยะบอกว่าตนเองก็จะร่วมคณะติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะไปหาความร่วมมือในเรื่องของการเกษตรระหว่างสองประเทศนั่นเองนะครับ
0: ครับนี่คือนิมิตหมายที่ดีนะฮะสำหรับคนเลี้ยงกุ้งแล้วก็ส่งออก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เกี่ยวกับอาหารทะเลอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้ามาเลเซียเนี่ยงดการนำข้าวปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เราต้องกินกุ้งอีกกันเองนะฮะคือปัญหาค
1: ือ คนตกนะ
0: คนบริโภคอ่ะคนกินกุ้งอ่ะสบาย
1: ครับ
0: เพราะราคามันถูกลงนะฮะแต่คนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
1: เกษตรกร
0: เดือดร้อน
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับน่าจะมีนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นการเจรจาในทางการค้านะฮะส่วนข่าวดีนะฮะไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดครับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะเปิดเผยครับว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ฮะให้เป็นอันดับ27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดนะฮะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจการลงทุนสะท้อนศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับนี้นะครับประเมินจากหลายปัจจัยว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาตินะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยของเรา
0: ครับ
1: นะครับก็อย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจด้วยนะ
0: ครับ
1: จะได้มีคนมาลงทุนมาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่มีการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นวาระต่อเนื่องที่มีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกิดในเด็กเนี่ยเยอะมากๆ
0: เกิดในเด็กเยอะมาก
1: ใช่
0: บุหรี่เนี่ยเมื่อก่อนมีกลิ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่มีกลิ่น
1: ใช่
0: ผู้ปกครองดูยากครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มันมีกลิ่นหอมที่มันเย้ายวนใจด้วยนะฮะทำให้หลายคนเนี่ยไปสู่บุหรี่ไฟฟ้ากัน
1: ครับ
0: นะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยติดกันงอมแงมเลยฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการแก้ไขยังไงบ้าง
1: คร
0: ับเนี่ย
1: ครับเรื่องนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านอนุทินแล้วก็ท่านสุภมาศเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับกับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการไปร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร์สำคัญนะครับได้แก่ในเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าและก็เป็นการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและก็ผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามในเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็เรียกว่าช็อปกันผ่านออนไลน์เยอะนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินหน้าอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติด้วยนะครับพร้อมผลักดันโครงการนี้ในสถานศึกษาให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีการนำร่องใน9จังหวัดกันก่อนนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และก็เรียกว่าเป็นการปลูกฝังความคิดให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นจากทางบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีทางพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับก็ได้มีการสั่งทุกหน่วยในทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเร่งจับกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเครือข่ายเองผู้นำเข้าผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงปราบปรามช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์และที่สำคัญในเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่นะครับสำหรับสถานศึกษาโรงเรียนต้องปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างติดขาดนะครับและก็ในช่วงของวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้นะครับก็ จะมีการระดมการกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นบทบาทที่มีการขับเคลื่อนทั้งในทางหน่วยงานภาครัฐอย่างทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางรัฐบาลโดย คุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: นะครับก็ดูสคบนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องฮะจากกรณีที่หน่วยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาออกประกาศห้ามประชาชนในพื้นที่ที่ทหารยึดครองนะฮะบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจที่40บ้านหนองจานอยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้ก็คือมีคนมาออกมาบอกว่ามันคือเคอร์ฟิวซึ่งไม่ใช่เคอร์ฟิวคือห้ามออกจากบ้านในห่วงเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะฮะซึ่งไม่ใช่นะคุณออกจากบ้านได้โดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าห้ามเข้าพื้นที่ดังกล่าวนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกคือห้ามเข้าพื้นที่ในยามวิกาลเป็นหลักในเขต46ถึง47นะฮะที่ผมบอกไปก็คือที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญที่บอกนะฮะเพราะว่ามีคนไปทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: ก็เลยต้องป้องกันเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: เพื่อความปลอดภัยก็อย่าไปอยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับพื้นที่ดังกล่าว
0: อยู่ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องไปวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:00 น.46 นาทีสำหรับการอภิปรายวันแรกสสฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายณฤชาคงสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้ โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันเทพรัตน์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัด

0: เปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.5

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับเรื่องอาหารที่หากพูดออกมาแล้วต้องอยู่ในลิสต์เมนูปวดของคุณผู้ฟังหลายท่านแน่นอนค่ะซึ่งก็คืออาหารดิบนั่นเองค่ะยิ่งในส้มตำที่หากจะให้เพิ่มความอร่อยแล้วก็ต้องแอดออนปูนาที่ดองมาแล้วอย่างต่ำ 3-4 วันโดยที่ไม่ได้ผ่านความร้อนทำให้สุกหรืออีกเมนูยอดฮิตหนึ่งเลยก็คือกุ้งดิบนั่นเองค่ะที่ไม่ว่าจะเอาไปแช่น้ำปลาดองซีอิ๊วหรือกินแบบดิบๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแบบไม่ต้องนำไปทำให้สุกเลยค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอีกมากมายที่ผู้คนก็มักจะนิยมกินกันแบบดิบๆซึ่งคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าถึงแม้เมนูนั้นๆจะนิยมกินกันมานานแต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของอาหารดิบกันค่ะอาหารดิบชนิดแรกที่เราจะนำมาเตือนภัยกันในวันนี้ก็คือปลาน้ำจืดค่ะเช่นปลาซิวปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาขาวปลาน้ำจืดเนี่ยมักจะมากับพยาธิใบไม้ตับที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะติดต่อค่ะเมื่อคนหรือสัตว์กินปลาดิบหรือสุกๆดิบๆพยาธิตัวอ่อนในปลาก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยจะเข้าสู่ลำไส้เล็กเข้าสู่ตับผ่านทางรูเปิดของท่อน้ำดีและเข้าไปเจริญเติบโตในท่อน้ำดีในตับต่อไปค่ะจนทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะเริ่มเป็นระยะที่ตับยังไม่เสียหายมากสามารถรักษาหายได้แต่เมื่อตับเสียหายมากแล้วก็มักจะเป็นโรคที่รุนแรงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยทำให้ไม่สามารถทำงานหรือใ

ชีวิตได้ตามปกติค่ะและก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งตับชนิดที่เกิดกับท่อน้ำดีในตับค่ะต่อมาเป็นหมูดิบเนื้อวัวดิบจะมีพยาธิตืดวัวและพยาธิตืดหมูอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์โดยใช้หัวเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้ความยาว 2-4 เมตรโดยจะสลัดตัวเป็นที่ปล้องปนออกมากับอุจจาระซึ่งภายในปล้องพยาธิก็จะเต็มไปด้วยไข่ของตัวตืดค่ะแล้วเราก็จะทิ้งท้ายช่วงนี้ไปกับกุ้งดิบหอยดิบปูดิบปลาดิบที่มีเชื้อ VBO Parahaemolysdicus ซึ่งเป็นเชื้อได้พบได้ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมต่างๆตามชายฝั่งทะเลค่ะในน้ำทะเลและตามตะกอนโคลนตมในทะเลอันตรายของเชื้อนี้ก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคกระเพาะอะฮิวาตกโรคและการติดเชื้อโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงมีอุจจาระเหลวเป็นน้ำมีกลิ่นเหม็นเหมือนกุ้งเน่ามักมีอาการปวดเกร็งที่ท้องครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นคืออาจเกิดในประมาณ 15-24 ชั่วโมงค่ะเรามาพักช่วงนี้ไปกับเพลงแค่บอกเพลง please และเพลงแผลเป็นจากอะตอมชนกันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้พลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อจัดสรรงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
10: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า2ล้าน4แสนหีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสังคมอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและความฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 64%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกอป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเขาให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดยหนึ่งวงจร

0: ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
5: บ้านเราไม่เอาโกง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้รายการบ้านเราแมวโกงกลับมาพบกับท่านผู้ฟังในวันอังคารที่30มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษครับไปจนถึง11นาฬิกาก็จะมีรายการนี้ครับได้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ปรากฏเป็นข่าวที่บ้านเมืองของเรานี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับได้มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับผู้ว่าที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นคนเดิมนะครับคนเดิมก็คือท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ทางจังหวัดชลบุรีของเรานะครับก็มีการเลือกนายกพัทยาด้วยนะครับก็ทราบข่าวว่าทางท่านนายกปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นะครับคนเดิมเช่นกันนะครับดังนั้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่28เนี่ยก็มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาของเราด้วยนะครับก็มีวาระพร้อมกันเลยทีเดียวครับที่มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ถึงแม้ทางกกต.ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับแต่ก็ตามข่าวครับกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยครับเป็นที่แน่นอนครับว่ากรุงเทพมหานครครับได้ผู้ว่าเทพมหานครคนเดิมครับแล้วก็เมืองพัทยาของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้นายกเมืองพัทยาคนเดิมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสมาชิกเนี่ยก็คงจะมีได้คนเดิมบ้างนะครับแล้วก็ได้คนใหม่เข้ามาบ้างนะครับตามที่พี่น้องประชาชนเลือกตั้งมานะครับท่านผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีครับทางรายการบ้านเราแม่กงเนี่ยนะครับวันนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องข่าวทั่วไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับครับตามข่าวเขาบอกว่าสำนักงานปปช.นะครับร่วมกับสำนักงานสตง.และสำนักงานปปท.ครับจับมือเฝ้าระวังโครงการขนาดใหญ่ของสปมทสปทเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังครับนางสาวรัตดาเดือนสว่างนะครับผู้อำนวยการสำนักงานมาตรการป้องกันการทุจริตในฐานะผู้แทนสำนักงานปปช.นะครับและเจ้าหน้าที่สำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ได้บูรณาการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นะครับนำโดยท่านพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุรารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นะครับและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะครับนำโดยนายมนเทียนนะครับเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้แทนนะครับจากทั้ง3หน่วยงานนะครับในการลงพื้นที่นะครับที่ประชุมนะครับติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐนะครับที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะครับท่านรองครับเมื่อเวลา 13:00 นครับลงพื้นที่เฝ้าระวังการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยนะครับของสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือสปมท.นะครับวงเงินงบประมาณเป็นงบประมาณสูงถึงเป็นเงินสูงถึง 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับท่านรองครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากนายสันติธรยิ้มละไมครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วย

0: ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างครับมีความล่าช้ากว่ากำหนดครับเนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานเนี่ยนะครับจึงมีข้อเสนอแนะนะครับให้เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้นะครับพร้อมทั้งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างด้วยนะครับเมื่อเวลา 15:30 นลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิทัลพัฒนาทักษะและเครดิตพอร์ตโฟลิโอระยะที่1ครับวงเงินงบประมาณ 1,500 ล้านบาทเหลือครับท่านผู้ชมครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปทนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากนายพิเชษโผภักดีครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับโดยผู้แทนหน่วยงานนะครับได้ให้ข้อมูลรายละเอียดที่มานะครับและความคืบหน้าการดำเนินโครงการซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการร่างขอบเขตของ TOR นะครับคณะผู้ตรวจสอบนะครับได้กำหนดประเด็นในการตรวจสอบเรื่องการสำรวจความต้องการจากผู้ใช้งานนะครับความคุ้มค่าการจัดทำของงบประมาณนะครับการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตหรืองาน TOR นะครับและพ่อไม่ข้อสังเกตความเสี่ยงกันในประเด็นต่างๆนะครับและข้อเสนอแนะนะครับในการดำเนินงานนะครับให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับการลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้นะครับเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเพื่อปฏิบัติงานร่วมกันนะครับคือ MOU ระหว่างสำนักงานสตง.สำนักงานปปช.และสำนักงานปปช.ด้วยนะครับในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่โดยคณะผู้แทนนะครับได้ร่วมติดตามและมีการเฝ้าระวังเชิงรุกใน2โครงการนี้ที่สำคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับในการนี้ครับคณะผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้สรุปภาพรวมพร้อมชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าตลอดจนสถานะปัจจุบันของการดำเนินงานทั้ง2โครงการนะครับให้แก่คณะผู้แทนทั้ง3หน่วยงานได้รับทราบครับการบูรณาการความร่วมในครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายสำคัญในการติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางการดำเนินงานของโครงการนะครับให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต่อการใช้เงินของแผ่นดินนะครับรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐนะครับพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญนะครับของการเปิดเผยนะครับข้อมูลและกระบวนการทำงานที่ตรวจสอบได้นะครับเพื่อระงับจับยั้งมิให้เกิดการช่องว่างนะครับที่อาจนำไปสู่การทุจริตป้องกันความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐนะครับและมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการต่อไปนะครับทั้งนี้ร่วมจากทั้ง3ฝ่ายเนี่ยนะครับทางหน่วยงานเนี่ยครับจะยังคงร่วมในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต่อไปด้วยนะครับก็ไปอีกข่าวหนึ่งของสำนักงานปปช.นะครับเขาบอกว่าปปช.อุดช่องโหว่ยื่นทรัพย์สินพ่อขาวนะครับพระเครื่องงานศิลป์ต่างๆนะครับการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐทางวิสาหกิจนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในมาตรการป้องกันการทุจริตซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปช.เนี่ยครับได้ใช้เพื่อตรวจสอบความร่ำรวยของบรรดาบิ๊กเนมนะครับมานานกว่า20ปีเนาะก็ได้ทำงานมาตั้งแต่สุดก่อน20ปีดูนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนอกเหนือจากนักเลือกตั้งนะครับแทบทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับชาตินายกรัฐมนตรีส.ส.สว. แล้วยังมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเช่นนายกอบจ.นายกอบต.นายกเทศมนตรีนายกเทศบาลรวมถึงรองนายกและตำแหน่งอื่นๆนะครับอีกหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.นะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชนได้รับทราบนะครับรวมไปถึงตำแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระและเลขาธิการในองค์กรอิสระด้วยนะครับท่านฟังครับเงื่อนปมปัญหาหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นช่องโหว่นะครับในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินมีมานานนะครับนั่นก็คือกรณีผู้ยื่นแจ้งรายการทรัพย์สินอื่นครับมูลค่าตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปนะครับในส่วนของพระเครื่องนะครับและงานศิลปะเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีราคากลางราคาที่ชัดเจนนะครับในการซื้อขายนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับอาจทำให้นักเลือกตั้งบิ๊กข้าราชการบางคนหัวใสเนี่ยครับยื่นทรัพย์สินและหนี้สินนี้นะครับและอาจมีการแจ้งแสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าที่แจ้งจริงเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือที่ผ่านมานี่นะครับมีนักเลือกตั้งบิ๊กเนมข้าราชการหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับแจ้งถือครองพระเครื่องงานศิลปะไว้ในบัญชีทรัพย์สินราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักหลายล้านบาทเลยทีเดียวครับต่อหนึ่งองค์นะครับจะยกตัวอย่างบุคคลระดับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยครับมีหลายคนนะครับที่แจ้งถือครองพระเครื่องไว้เคียงคู่บารมีเนี่ยนะครับเงินปมในการถือครองพระเครื่องนะครับงานศิลปะของนักการเมืองข้าราชการเคยเกิดปัญหาและถูกตั้งคำถามขึ้นมาหลายครั้งว่าอาจเป็นช่องโหว่ครับที่ใช้เพื่อฟอกขาวเพี้ยงการยักย้ายถ่ายเทสมบัติหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินบางอย่างนะครับโดยมิชอบหรือเพราะบางคนนะครับไม่ได้ระบุราคาไว้แต่เขียนกว้างๆ ว่าประเมินค่ามิได้นะครับแม้อันนี้คำว่าประเมินค่าไม่ได้นี่ก็คงจะเป็นราคาสูงนั่นแหละนะครับท่านครับอย่างไรก็ดีครับในอดีตเคยมีคดีที่คณะกรรมการปปช.นะครับมีมติชี้มูลความผิดบิ๊กเนมครับบางกระทรวงมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติและศาลมีคำพิพากษายึดทรัพย์กว่า49ล้านบาทเลยทีเดียวครับให้ตกเป็นของแผ่นดินมาแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากบิ๊กเนมรายดังกล่าวนะครับแจ้งที่มาของเงินว่าได้มาจากการขายเหรียญของขลังแต่ปปช.ไม่เชื่อนะครับเพราะเห็นว่ามีมูลค่าสูงเกินจริงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่บรรดานักการเมืองที่มีตำแหน่งนะครับแล้วก็ข้าราชการด้วยนะครับที่มีตำแหน่งระดับสูงเนี่ยนะครับยื่นแสดงบัญชีทรัพย์หรือหนี้สินไว้นะครับเขาก็ได้พ่วงเอาพระเครื่องนะครับแล้วก็วัตถุสำคัญเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับท่านผู้ชมครับน้อยคนครับที่จะไม่มีเรื่องพระเครื่องที่ครอบครองเนี่ยจะเห็นได้จากทางสำนักงานปปช.ได้ปิดประกาศไว้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับว่านายกหรือว่าข้าราชการระดับสูงคนใดนะครับมีทรัพย์สินเท่าไหร่แบบไหนนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้ครับที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขามีนะครับเราสามารถที่จะติดตามไปดูได้เลยนะครับฉะนั้นหลายท่านเลยนะครับที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกเทศมนตรีหลายคนหลายท่านเนี่ยนะครับที่แจ้งว่ามีการครอบครองทรัพย์สินและหนี้สินนะครับมีพระเครื่องนะครับแล้วก็ของขลังก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็บอกว่าประเมินค่ามิได้นะฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่ามีราคาสูงนั่นเองนะก็มีข่าวอีกข่าวนึงครับท่านฟังครับเขาบอกว่าแม้ผู้สื่อข่าวขอความเป็นธรรมถูกเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานบุกค้นบ้านเจอแค่วิทยุเนี่ยหมายถึงวิทยุสื่อสารนะครับเสาอากาศยาว1เมตรจากกรณีเจ้าหน้าที่กสทช.แล้วก็ตำรวจสอทนะครับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองได้บุคคลบ้านพักอาศัยนะครับผู้สื่อข่าวทีวีช่อง8นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนะครับโดยปรากฏภาพคลิป กลุ่มอาสาปกครองชลบุรีนะครับขับรถกระบะเข้ามาจอดมีคุณแม่ของนักข่าวป้าสมทรงนอนอยู่บนพื้นนะครับนอกจากมีอาการเป็นไข้ปรากฏว่าอาสาสมัครกลุ่มนี้นะครับนำโดยท่านเจ้าหน้าที่ของอำเภอกันนะครับไม่ได้มีการแสดงหมายค้นแต่บุกเข้ามาในบ้านพร้อมกับตำรวจสอทอตอนเข้าค้นภายในบ้านเนี่ยนะครับโดยแม่ของผู้สื่อข่าวได้ตะโกนออกมาว่าเข้ามาได้อย่างไรโดยไม่ได้แสดงหมายค้นให้ออกไปแต่พวกนี้ครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมนะครับก่อนที่กสทชครับจะมีการแสดงหมายตรวจค้นการกระทำดังกล่าวครับเป็นการทำผิดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนนะครับจึงมาขอความเป็นธรรมนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายน2569นะครับนางสมทรงระอองอ่อนครับมารดาของผู้สื่อข่าวครับได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีครับแจ้งความว่ากับ5คนครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของทางอำเภอแล้วก็มีกลุ่มอาสาสมัครและตำรวจไซเบอร์อีกคนครับกล่าวหาการกระทำความผิดกฎหมายในการใช้ปวิอาญามาตรา94มาตรา94ครับก่อนลงมือค้นเจ้าพนักงานครับต้องแสดงหมายผู้ครอบครองสถานที่ก่อนเพื่อให้เจ้าบ้านนะครับรับทราบสิทธิ์และเหตุผลและความโปร่งใสในการเข้าตรวจค้นนะครับแต่กลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่มีอำนาจในการตรวจค้นนะครับได้กระทำการบุกรุกโดยเจ้าของบ้านนะครับไม่ยินยอมก็เลยแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีครับเพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวนะครับให้ถึงที่สุดเลยนะครับกระทั่งนะครับเขาบอกว่าในส่วนการตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับไปเจอวิทยุเขาเรียกวอแดงนะครับมีทะเบียน1ตัวเสาวิทยุ1ตัวเท่านั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด40คนนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่เกินไปหรือไม่นะครับแน่นอนครับถ้าผิดก็ว่ากันไปตามผิดครับผู้สื่อข่าวได้ประกันตัวมาเพื่อทำการต่อสู้ตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ไปสืบทราบมาว่าผู้ที่แจ้งให้ไปค้นบ้านนักข่าวมีตำแหน่งในอำเภอเมืองชลบุรีครับไปแจ้งกสทช.ที่จังหวัดจันทบุรีครับผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามมาตราในการเข้าทำงานของท่านวันนี้นะครับใช้มาตราเดียวกันหรือไม่นะครับกลุ่มอาสาของคลองมั่นใจไหมว่าวิทยุที่ท่านใช้กันอยู่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับถ้าผิดท่านจะดำเนินการจับด้วยการหรือไม่นะครับต้องใช้มาตรฐานเดียวกันครับอันนี้ก็ผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้แย้งมานะครับท่านนะครับผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่กสทช.นะครับเจ้าหน้าที่ของทางการนี่แหละครับเข้าตรวจค้นบ้านนั่นเองนะครับท่านนะครับแล้วก็เจอวิทยุหรือวอแดงครับอันนี้ก็ใช้กันโดยทั่วไปนั่นแหละนะครับซึ่งจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามฟังข่าวกันต่อไปอีกนะครับท่านนะครับอันนี้ก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเรานี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้นำมาเล่าให้ท่านฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของรายการบ้านเราไม่โกงในตอนที่2ครับท่านผู้ชมครับ
1: ท่านกำลังรับฟังบ้านเราไม่เอาโกงทางสถานีวิทยุคลื่นอ่าวไทยบูรพาเพราะคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการบ้านเราแม่โกงอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีคลื่น FM 99.75 MHz ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะครับท่านฟังครับจะได้นำเสียงคลิปที่เป็นข่าวนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปนี้นะครับท่านฟังครับขอเชิญรับฟังได้ครับ
1: ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลารู้ทันการเมืองไทยแล้ววันนี้เนี่ยเราคนไทยสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยน้ำมันเนี่ยเขาลงราคาแล้วแต่เราไม่ลงตอนขึ้นเนี่ยอนุทินบอกต้องขึ้นตามกลไกตลาดต้องลอยตัวตอนลงไม่ลงอ้างว่าจะต้องเอาไว้สำหรับช่วยผู้ประกอบการเราสามารถจะใช้น้ำมันจากอิหร่านได้ซูเปอร์95กันแล้วนะบอกเลยว่าเพียงน้ำมันดิบนะ30สตางค์น้ำมันรัสเซียก็ได้เราก็ใช้ไม่ได้เราต้องถามผู้รู้เลยเพราะโอ้โหท่านเป็นทั้งเลขาไทยจีนเลขาไทยอิหร่านโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยครับอยู่ในสายแล้วท่านไพศาลพืชมงคลสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับพี
1: ่โอ้ทำไมนะครับทำไมผมเกิดมาเป็นคนไทยต้องใช้น้ำมันราคาแพงอย่างเดียวผมไม่เข้าใจครับไปอยู่อิหร่านแม่งเลยดีไหม
2: ก็ประเทศที่การเมืองมันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับพอน้ำมันขึ้นนะครับเราก็ให้ขึ้นน้ำมันทันทีเลยจนผู้ประกอบการเนี่ยร่ำรวยกันมหาศาลเพราะน้ำมันในสต๊อกที่มันมีไว้ตั้งมันซื้อไว้สำรองตั้ง120วันนะครับพอน้ำมันขึ้นเนี่ยน้ำมันมันซื้อราคาเก่ามันขึ้นราคาเลยเลยรวยกันไปหลายแสนล้านนะครับคราวนั้นก็เป็นอาชญากรรมใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็ยังสอบสวนกันไม่เสร็จนะครับนั่นก็อันหนึ่งแต่พอน้ำมันลงนี่ครับมันไม่พูดอย่างนั้นตอนนี้น้ำมันในตลาดโลกนะครับมันลงมาเท่ากับราคาณวันที่28กุมภาพันธ
1: ์
2: 2569แล้วเพราะว่าเวลานี้เขาเปิดให้อิหร่านส่งออกได้โดยเสรีแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยฟันน้ำมันเวลานี้มันเลยไม่ได้ขาดแคลนสถานการณ์เลยกลับคืนไปสู่สถานการณ์ก่อนสงคราม28กุมภาพันธ์ราคาน้ำมันโลกนี้มันเท่าเวลาก่อนสงครามแล้วแต่ประเทศไทยเราไม่ลดนะครับ เรายังคงขึ้นเหมือนวันที่เริ่มสงครามก็อ้างว่าไงเพราะว่าไอ้บริษัทน้ำมันเนี่ยมันซื้อน้ำมันมาเนี่ยต้นทุนมันยังต้นทุนสูงอยู
1: ่
2: อย่างตอนนี้สมมติว่าบาเลนละร้อยเหรียญนะครับน้ำมันที่เขาซื้อมาในช่วงที่ผ่านมาจะร้อยสิบเหรียญเพราะตอนนี้มันลงมา80เหรียญนะครับเขาบอกน้ำมันในสต๊อกเขาเนี่ยมันตั้ง110เหรียญจะมาลด80เหรียญไม่ได
1: ้
2: ก็เลยต้องรอให้น้ำมันเก่าหมดซะก่อนถึงจะซื้อน้ำมันใหม่มาได้ราคาต่ำลงนั่นก็หมายความว่าคนไทยเนี่ยจะต้องก้มหน้าก้มตานะครับซื้อน้ำใช้น้ำมันแพงไปอีกสักกี่วันก็ไม่รู้แหละถ้ามันบอกว่าน้ำมันในสต๊อกนะครับที่น้ำมันราคาสูงเนี่ยยังต้อง120วันถึงจะหมดนะครับหมายความว่าเราก็ต้องทนใช้น้ำมันแพงไปจนกระทั่งอีก120วันนะครับถ้ามันกรุณาพวกเราหน่อยมันก็บอกอ้าว90วันก็แล้วกันกลัวว่าเล่นมือถึง90วันก็พ
1: อ
2: เราก็ต้องใช้น้ำมันแพงเหมือนยามสงครามไปอีก90วันแต่ถ้ารัฐบาลที่มีความเป็นธรรมนะครับหรือนักการเมืองที่เป็นธรรมเนี่ยก็เวลาขึ้นกูให้มึงขึ้นทันทีวันเวลาลงก็ลงทันทีก็ใช้อำนาจทำได้ครับและมีใครบ้างนะครับที่มันใช้อำนาจเพื่อประชาชนและประเทศชาติไม่มีหรอกครับมันใช้อำนาจกันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของไอ้พวกนายทุนเจ้าของผู้ประกอบการทั้งนั้นวันนี้นะครับที่มันโกงมันยักยอกน้ำมันกักตุนกันเนี่ยผิดกฎหมายก็ยังสอบสวนกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเนี่ยบ้านเมืองนี้มันเลยเต็มไปด้วยเรื่องราวอุบาทเจ้าชั่วทั้งนั้นและผมเชื่อว่านะครับมันยังไม่ลดในเร็ววันหรอกครับ
1: ใช่ครับ
2: อย่างเปาใน30วันนั่นหมายความว่าต่อให้น้ำมันในตลาดโลกนะครับมันลดลงมาน้ำมันชาวโลกเขาซื้อเนี่ยในราคาที่ก่อนสงคราม28กุมภาเรายังต้องใช้ราคาน้ำมันในช่วงสงครามไปอีก30วันอย่างน้อยครับทนกันไปครับถ้ายังทนไหว
1: โอ้ไม่ยังทนไม่ไหวดิครับท่านไพศาลตอนนี้มันจะไม่มีจะกินกันอยู่แล้วท่านไพศาลครับรวยไม่ไหว
2: แล้วพวกก็ชิบหายกันทั้งประเทศอยู่แล้วตอนนี
1: ้โอ้ไม่ไหวนะครับทีนี้อยากจะทราบว่าปมเขากระโดงเนี่ยมันยุ่งกันยังไงบางคนก็จะไปถวายดีกาบางคนก็บอกถวายดีไม่ถวายดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยเขาศาลเขาตัดสินไปแล้วนะครับแต่ก็บอกไม่ได้ต้องฟ้องใหม่มันแปลว่าอะไรครับเนี่ย
2: คือตอนนี้เรื่องเขากระโดงนะครับผมสรุปให้ฟังแค่ชัดอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ช่วยคุณนาหน่อย
2: ที่ดินเขากระโดงนี่มีเนื้อที่ 5,083 ไร
1: ่ครับ
2: รัชกาลที่5มีพระบรมราชองค์การยกให้การรถไฟเพื่อให้เอาหินมาทำรางและเอาไม้มาทำฟืนนะครับมาถึงสมัยรัชกาลที่6ก็มีการออกรูปแบบกฎหมายสมัยใหม่คือสมัยก่อนหน้านั้นน่ะ
1: ครับ
2: การออกกฎหมายได้กระทําโดยพระบรมราชองค์การก็เป็นกฎหมายนะครับ
1: ใช่คร
2: ับศาลฎีกาก็รับรองอันนี้อยู
1: ่
2: มาสมัยรัชกาลที่6ก็ตั้งแบบแผนการออกกฎหมายให้เป็นรูปพระราชกิจดีกาก็ทรงตราพระราชกิจดีกาพระราชทานที่ 5,083 ไร
1: ่ครับ
2: ที่รัชกาลที่5ได้พระราชทานแก่การรถไฟนะครับพระราชทานซ้ําให้แก่การรถไฟอีกครั้งหนึ่งโดยตราพระราชกิจดีกาตามรูปแบบกฎหมายสมัยใหม่ระบุพื้นที่เสร็จสับครับด้านเหนือยาวเท่าไหร่ด้านใต้ยาวเท่าไหร่ด้านตะวันออกยาวเท่าไหร่ด้านตะวันตกยาวเท่าไหร่จดอะไรนะครับชัดเจนหมดนี่ก็เป็นพระราชกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนะครับอันเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแล้วอันต่อมาเนี่ยเมื่อตราพระราชกิจการแล้วนะครับขุนนางก็ไปกราบทูลว่ามันมีราษฎรบุกรุกครอบครองอยู่จะทำยังไงดีก็ทรงพระกรุณาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เงินช่วยเหลือเขาให้เขาจ่ายเป็นค่าคนย้ายออกไปหาที่ทางใหม
1: ่
2: ก็มีพระบรมราชองค์การให้กระทรวงพระคลังนี่นะครับร่วมกับการรถไฟไปเบิกเงินจากพระคลังมณฑลพายั
1: พ
2: เอาไปจ่ายค่าคนย้ายให้แก่ผู้อยู่ในที่ดิน 5,083 ไร่ทุกรายพวกนี้เบิกเงินไปแล้วก็ทำหนังสือนะครับให้รับราชค่าคนย้ายไปพร้อมยินยอมออกผู้อยู่อาศัยทุกรายก็มาเซ็นรับเงินตามหลักฐานที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ออกไปจากพื้นที่หมดแล้วพวกกรมรถไฟและสำนักงานพระคลังก็เอารายงานที่พวกนี้เสร็จรับเงินนะครับนำความขึ้นกราบบังคมทูลว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เบิกเงินจากพระคลังมณฑลพยัพไปให้แก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามใบรับเงินเท่านี้เท่านี
1: ้ครับ
2: ก็โปรดเกล้าให้เอาหลักฐานเนี่ยไปเก็บไว้ที่กรมรถไฟหลวง
1: ครับ
2: ท่านพอมีคดีการรถไฟฟ้องกับไล่นะครับ35รายเนี่ยการรถไฟก็เอาหลักฐานพวกนี้นะครับไปยื่นในศาลมันศาลทั้งศาลปกครองสูงสุดและศาลยุติธรรมศาลฎีกานะครับก็ตัดสินโดยไม่มีข้อลังเลสงสัยชัดเจนตรงกันทั้ง35คดีนะครับว่าที่ดิน 5,083 ไร่นี่เป็นของการรถไฟ
1: ครับ
2: ไอ้พวกที่บุกรุกที่ออกโฉนดที่กรมที่ดินไปออกโฉนด35แปลงที่มาฟ้องกันอยู่เนี่ย
1: ครับ
2: ให้เพิกถอนทั้งหมด
1: ครับ
2: กรมที่ดินเขาก็เพิกถอน35แปลงนั้นแต่ทีนี้ไอ้ที่เหลืออีกตั้งปรากฏว่ามันไม่ได้ออกแค่35แปลงนะครับกรมที่ดินเนี่ยรู้ตัวแล้วนะครับว่าเป็นผู้กระทำความผิดคือเอาเอกสารเอาที่ดินการรถไฟไปออกโฉนดให้คนอื่นเขาเมื่อศาลให้เพิกถอนก็เพิกถอนโดยดีตามคำสั่งศาล35คดีแต่อีก200โฉนดแล้วครับกรมที่ดินไม่ทำอะไรบอกว่าไอ้พวก200แปลงเนี่ยไม่ผูกพันในคำพิพากษามันต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนให้รอศาลก่อนเนี่ยเป็นการบิดเบือนกฎหมายตรงนี้
1: คร
2: ับ เพราะอะไรเพราะในเมื่อที่ดินนี้เป็นที่ดินกรมรถไฟเป็นที่หลวงนะครับออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได
1: ้
2: การที่กรมที่ดินไปออกเอกสารสิทธิ์ให้นะออกโฉนดให้เนี่ยจึงเป็นการกระทำความผิดกฎหมายกรมที่ดินและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่ทำผิดกฎหมายก็มีหน้าที่ต้องแก้ไขเมื่อทราบแล้วนะครับก็มีหน้าที่ต้องเพิกถอนเองไม่ต้องไปเดือดร้อนราษฎรต้องมาฟ้องกันเองอีกนะครับนี่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่รู้ตัวดีแล้วว่าโฉนดที่ตัวเองออกไปอีก200แปลงนั่นแหละผิดกฎหมายตัวก็มีหน้าที่ต้องเพิกถอนแต่ไม่ยอมเพิกถอนนะครับด้วยอำนาจลึกลับอะไรมาขวางอยู่เนี่ยก็เลยคาราคาซังอยู่จนวันนี้นะครับจนมีเรื่องต้องมีคนไปถวายฎีกาถามว่ามีแบบอย่างปฏิบัติที่ชัดเจนไหมไอ้ที่แบบนี้นะครับก็มีแบบอย่างปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานของกรมที่ดินนะครับนั่นก็คือกรณีของที่ดินวัดพระพุทธบาทศาลพิพากษาให้ที่ดิน50ตารางวาที่โจทมาฟ้องกับไร่จำเลยเนี่ยศาลยกฟ้องโดยฟังข้อเท็จจริงว่าที่ดิน50ตารางวานี่เป็นที่ดินของวัดพระพุทธบาทที่พระเจ้าทรงทำในสมัยอยุธยาเสด็จมาแล้วก็มีพระบรมราชองค์การพระราชทานที่ดินรอบพระพุทธบาท1ตารางโยชน์ให้แก่วัดพระพุทธบาทเมื่อสำนักงานผมเอาเรื่องไปยื่นต่อสำนักงานที่ดินสระบุรีนะครับเขาก็ไต่สวนว่าอ้าวเมื่อที่ดินทั้ง1ตารางโยชน์เป็นของวัดนะครับไอ้50ไอ้โฉนดแรกที่มาฟ้องกันเนี่ย50ตารางวาเนี่ยก็เพิกถอนให
1: ้
2: ก็ไปสำรวจว่าในที่ดิน1ตารางโยชน์เนี่ยกรมสำนักงานที่ดินได้ออกโฉนดให้ใครอีกบ้างก็ปรากฏมีออกให้อีก200ใบครับ
1: โอ้
2: สำนักที่ดินก็เพิกถอนหมดเลยครับไม่ต้องมีใครไปฟ้องเพิกถอนหมดจนทุกวันนี
1: ้
2: ที่ดิน200กว่าโฉนดรอบรับรู้ตบาทนะครับที่ออกโฉนดไปแล้วนะครับและไม่ต้องมีการฟ้องเนี่ยสำนักงานที่ดินพุทธบาทเพิกถอนหมดก็ถือเป็นหน้าที่ก็ถือว่าตัวเองทำผิดกฎหมายเมื่อรู้ว่าทำผิดกฎหมายแล้วก็แก้เสียให้ถูกต้องก็เพิกถอนเสียก็จบแต่มาเนี่ยที่รถไฟนะครับอีกประมาณ200แปลงที่ยังไม่ฟ้องคดีเนี่ยทำไมต้องไปเกี่ยงให้เขาฟ้องคดีกันให้เป็นได้ลากได้ยากลำบากแก่ราษฎรเพราะคนที่ออกโฉนดคือสำนักงานก็กรมที่ดินคุณทำผิดกฎหมายคุณมีหน้าที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อคุณมีอำนาจออกโฉนดนะครับคุณมีอำนาจเพิกถอนโฉนดคุณต้องทำเองไม่ต้องรอใครไปฟ้องเพราะที่มาบิดเบือนนะครับว่าไอ้ที่200แปลงนะครับไม่ผูกพันในคำพิพากษา35คดีเนี่ยคุณบิดเบือนกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นคนมันทั้งประเทศมันถึงโกรธมันถึงไม่ยอมนะครับว่าพวกนี้กำลังเล่ห์เก๋แล้วบิดเบือนกฎหมายตั้งตัวอยู่เหนือกฎหมายศาลตัดสินแล้วมันก็ไม่ทำผิดก็ไม่ยอมแก้ไขจึงมีผู้ไปร้องถวายฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้บอกร้องเนี่ยไอ้พวกนักกฎหมายบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ควรไปร้องรบกวนเบื้องพระยุคลบาทไอ้คนนี้นะครับถ้ามีใครไปแจ้งความนะครับมีพระบรมราชโองการในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับว่าใครก็ตามไปว่าการร้องทุกข์เนี่ยเป็นพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานทรัพย์สินให้แก่ราษฎรราษฎรทุกคนถ้าใครเดือดร้อนทุกข์ยากสามารถถวายฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัวได้ในสมัยโน้นก็มีคนแบบนี้ครับไปขัดขวางไม่ให้ฎีกาถึงพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรู้เข้าเลยมีพระราชโองการนะครับมีผลเป็นกฎหมายนะครับว่าผู้ใดขัดขวางการถวายฎีกาของราษฎรให้ลงโทษโบยด้วยกระบองแล้วกระบองไปตีครับกฎหมายนี้ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับไม่มีกฎหมายใดยกเลิกพระบรมราชโองการในราชการที่4ที่ให้เอากระบองโบยให้คนที่ไปขัดขวางฎีกาเพราะใครไปขัดขวางการถวายฎีกาต่อพระเจ้าอยู่หัวนะครับระวังนะครับอาจจะมีมือดีไปฟ้องไปแจ้งความตำรวจว่าไอ้เนี่ยทำผิดพระบรมราชโองการในราชการที่4ซึ่งมีลงโทษโบยด้วยกระบองตอนนี้จะหากระบองมาโบยได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะไอ้คนที่ไปขวางเนี่ยคุณมีโทษมีความผิดนะครับและคุณไปขัดขวางเขาทำไมเมื่อราษฎรเดือดร้อนก็จะพึ่งใครล่ะครับพึ่งนักการเมืองไม่ได้พึ่งผู้มีอำนาจได้ก็ต้องไปพึ่งพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเป็นพ่อของแผ่นดินทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและเมื่อยื่นเรื่องขึ้นไปถวายฎีกานะครับเรื่องนี้ผมเชื่อไม่มีใครกล้าขัดขวางหรอกครับและผมพูดดักไปเลยนะครับใครขัดขวางฎีกาไม่ถึงมือพระเจ้าอยู่หัวนะครับราษฎรมีสิทธิ์ไปแจ้งความจับเลยไม่จะไปแจ้งความให้ลงโทษให้ลงโทษตีนะครับให้ลงโทษโบยโทษโบยเนี่ยกฎหมายยาไม่มีนะครับแต่ว่าพระบรมราชโองการนี้ไม่ถูกยกเลิกก็เป็นกฎหมายอยู
3: ่
2: ก็ต้องลงโทษโบยไอ้คนนี้นะครับ
3: คร
2: ับ แล้วเมื่อเรื่องถึงพระเนตรประกันแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระเมตตาวินิจฉัยฎีกาแน่ก็ต้องคอยดูกันว่าจะทรงวินิจฉัยฎีกาที่มีผู้ถวายฎีกานะครับไปในแนวทางเดียวกับที่ศาลยุติธรรมศาลฎีกาศาลปกครองลงตัดสินในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับและผมเชื่อว่านะครับพระเจ้าอยู่หัวน่าจะมีพระบรมราชวินิจฉัยนี่ไม่ได้ก้าวล่วงพระราชอำนาจหรอกครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าศาลฎีกาก็ดีศาลอุทธรณ์ก็ดีศาลปกครองก็ดีนะครับที่ตัดสินคดีไป35คดีว่าที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟนั้นน่ะไม่ใช่ตัดสินในนามของพลเอกประวิตรหรือนายไปศาลหรือนายกนายขอนะครับ
3: ครับ
2: เป็นการตัดสินคดีประกาศเลยในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
3: ์โอ้
2: เมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็มั่นใจว่าฎีกาฉบับนี้นะครับพระบรมราชวินิจฉัยก็น่าจะออกมาตามคำพิพากษานั่นแหละและถ้ามีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างนี้นะครับมันจะเกิดผลใหญ่หลวงนะครับไอ้บรรดาพวกที่ไปทำผิดกฎหมายนะครับที่ไปบิดเบือนกฎหมายพวกที่ละเว้นหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบไปขัดขวางนี่ครับคุณจะถูกกำกับตัดสินจบชีวิตทางการเมืองไปเลยนะครับนอกจากถูกดำเนินคดีแล้วจะต้องถูกตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตเพราะเป็นผู้บิดเบือนพระบรมราชโองการบิดเบือนกฎหมายใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบโดยทุจริตนะครับเนี่ยคุณจะถูกตัดชีวิตทางการเมืองล้มหายตายจากทางการเมืองไปเลยเพราะฉะนั้นคำถวายฎีกาของทนายความคนหนึ่งนะผมไม่รู้จักท่านหรอกแต่ว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะทำได้ส่วนที่ท่านที่คัดค้านเนี่ยผมก็ไม่รู้จักท่านนะก็ขอเตือนนะครับว่านั่นทำผิดพระบรมราชโองการในรัชกาลที่4ให้ระวังว่ามีมือดีจะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับท่านและท่านจะต้องถูกลงโทษโบยด้วยกระบองนะครับ
3: โอ้ครับโอ้ชัดเจนมากมีความรู้มากเลยโอ้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยทีนี้อยากจะถามท่านไพศาลในฐานะที่เชี่ยวชาญเรื่องตะวันออกกลางมากเลยตกลงวันนี้ทั้งสหรัฐและอิหร่านเนี่ยยุติแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการลงนามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านไพศาลครับ
2: ลงนามเรียบร้อยแล้วครับเป็นลงนาม MOU 14ข้อ
1: คร
2: ับ ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่ผมได้วินิจฉัยสงครามมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าสหรัฐแพ้สงครามแพ้ด้วยกฎแห่งสงครามแพ้ด้วยวัตถุประสงค์แห่งสงครามแพ้เพราะพันธมิตรแตกแยกแพ้เพราะฐานไม่อยากรบแพ้เพราะประชาชนไม่สนับสนุนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอิหร่านก็สามารถทำสงครามต่อต้านการลุกลามได้สำเร็จก็สหรัฐก็มีทางเลือก2ทาง3ทางเท่านั้น1ก็คือตัดสินใจบ้าเลือดบุกเข้าโจมตีแบบบ้าเลือดเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายซึ่งก็เตรียมงัดแผนนี้มาใช้นะครับโดยเตรียมระดมกำลังเข้าจะยึดเตหะรานพื้นที่25ตารางกิโลเมตรจุดหนึ่งยึดกองบัญชาการรัฐบาลยึดกองบัญชาการปฏิวัติอิสลามยึดสื่อมวลชนแล้วก็ประกาศตั้งรัฐบาลอุ่นปกครองประเทศแล้วก็ยึดช่องแคบอาวุธประกาศเปิดช่องแคบอาวุธเลยแต่แผนนี้อิหร่านก็รู้ทันก็เตรียมตั้งรับเต็มที่นะครับก็เลยใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ทำยังไงอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ดิ
1: คร
2: ับนี่การยอมแพ้นี่ก็แสดงออกโดยการทำข้อตกลง14ข้อนี่นะครับ
1: 14ข้อ
2: ทำไมเรียกว่าเป็นการยอมแพ้ผมยังกล่าวได้อยู่ว่านะครับในประวัติศาสตร์สงครามสหรัฐเนี่ยแพ้สงครามนับแต่ตั้งสหรัฐมาเนี่ยแพ้สงครามใหญ่มาแล้ว4ครั้ง
1: ครับ
2: สามครั้งนะครับสามครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สี
1: ่
2: และทางการแพ้สงครามทั้งสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ย่อยยับอับจนเหมือนครั้งนี
1: ้
2: สหรัฐแพ้สงครามครั้งแรกนะครับในการทำสงครามกับจีนในสงครามเกาหลีโดยกองกำลังสามแสนคนที่ทำมีอาวุธทันสมัยของนายพลแมคอาเธอร์ลบกับกองทัพของจอมพลผงเต้าไหวภายใต้บัญชาการของเหมาเจ๋อตง
1: ร
2: ้านห้าแสนคนนะครับจอมพลผงเต้าไหวนำกองทัพจีนอาสาสมัครบุกเข้าถึงลุกผ่านข้ามแม่น้ำยารูชายแดนเกาหลีกับจีนเนี่ยตีกองทัพแมกกาเธอร์ตะลุยไปจนถึงเส้นขนานที่38ก็เจรจาสงบศึกกันจนถึงทุกวันนี
1: ้
2: โดยไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือใช้ค่าปฏิกรณ์สงครามอะไรกันก็แค่เลิกรบกันไปเฉยๆก็จบจนถึงวันนี้นะครับนั่นเป็นการแพ้สงครามใหญ่ครั้งที่หนึ่งที่เป็นการรบกันโดยตรงระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพประแนกประชาชนจีนนะครับครั้งที่สองคือสงครามเวียดนามครับเวียดนามเป็นประเทศเล็กกว่าสหรัฐมีประชากร100ล้านสหรัฐมีประชากร300ล้านมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมีเครื่องบินตอนนั้นเวียดนามไม่มีเครื่องบินสักลำเดียว
1: ใช่
2: ครับรบกันอยู่20ปีอาศัยประเทศไทยเป็นฐานทัพนะครับส่งเครื่องบินไปถล่มฆ่าชาวเวียดนามฆ่าชาวอินโดจีนตายไปล้านกว่าคนบาดเจ็บร่วม2ล้านคน
1: ครับ
2: และในสุดสหรัฐก็แตกทัพแพ้สงครามเวียดนามต้องหนีออกมาจากเวียดนามใต้กองทัพเวียดนามก็บุกยึดเวียดนามใต้แล้วยึดมาถึงเปิดยุทธการบัวบานนะครับส่งทหาร500,000คนให้นายพลเทียนบันดุงเปิดยุทธการบัวบานยึดกัมพูชาแล้วก็ส่งกำลัง300,000คนมาประชิดชายแดนไทยประกาศบุกเข้าเทพภายใน2ชั่วโมงนะครับมากินข้าวเที่ยงที่กรุงเทพครับแล้วก็ส่งกำลัง300,000คนมาประชิดชายแดนไทยประกาศบุกเข้าเทพภายใน2ชั่วโมงนะครับ มากินข้าวเที่ยงที่กรุงเทพกับเมียนโกดักประกาศอย่างนั้นจนพลเอกชลิตไปเจรจากับจีนนะครับเปิดยุทธการตีเมืองว่ายช่วยเมืองเจ
1: ้
2: าจีนส่งกองทัพ500,000คนตีเวียดนามมาทางด้านเหนือเวียดนามต้องถอนฐานชายแดนไทยและในกัมพูชาขึ้นไปยันถึงเวียดนามเราจึงปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี
1: ้
2: นั่นก็เป็นการแพ้ยับเยินในสงครามอินโดจีนนะครับแต่ก็ไม่ได้เชิญก็เสียหายอะไรให้แก่กันอะไรทั้งนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นก็เลิกกันไปเฉยครั้งที่สามคือสงครามอัฟกานิสถานเป็นประเทศเล็กน้อยข้าล้าหลังกำลังทหารก็น้อยอาวุธก็ไม่มีนะครับสหรัฐไปปลอมเขาเนี่ยจนชาวบ้านอัฟกานิสถานต้องอยู่รูบ้างอยู่ใต้โคนไม้บ้างกลางเต็นท์นอนกันทั้งประเทศนะครับแต่เขาก็ยืนหยัดทำสงครามต่อต้านเพื่อรักษาบ้านเมืองของเขาไว้ในสุดสหรัฐแพ้สงครามครับแต่ทัพตอนที่สองขนย้ายข้าวของหนีทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายไว้ให้แก่อัฟกานิสถานนั่นก็เป็นการพ่ายแพ้สงครามใหญ่ครั้งที่3ในประวัติศาสตร์สงครามของสหรัฐแต่การพ่ายแพ้สงครามทั้ง3สงครามนี้ไม่เคยต้องจ่ายค่าปฏิกรณ์สงครามหรือใช้ค่าเสียหายหรืออยู่ในบังคับเงื่อนไขใดๆเลยปิดกับครั้งนี้
1: คร
2: ับ เป็นการแพ้สงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและเรียกว่าย่อยยับยับเยินนะครับ
1: ค
2: ือ1ต้องยอมให้อิหร่านนะครับซึ่งเมื่อก่อนช่วงแค่เพิ่มวุฒิเปิดเบิร์นเรือฟรีใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
2: ให้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของอิหร่านดูแลร้อยสมบูรณ
1: ์
2: แต่ให้มีเงื่อนไขว่ายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม60วันนับแต่วันที่ MOU นี้ใช้บังคับก็หมายความพ้น60วันแล้วอิหร่านก็เก็บบริหารจัดการซึ่งเขาผ่านกฎหมายเรียบร้อยแล้วในการบริหารจัดการช่องแคบเพิ่มวุฒิในการวางระเบียบในการเดินเรือและในการเรียกเก็บผ่านหรือผ่านทางนะครับโดยจะร่วมกันจัดการกับประเทศ โอมานซึ่งเป็นเจ้าของอธิปไตยช่องแคบมุดหนึ่งในสามอิหร่านเป็นเจ้าของสามหนึ่งในสี่อิหร่านเป็นเจ้าของสามในสี่จะแบ่งปันกันนะครับฟังเมื่อพ้น60วันแล้วอิหร่านก็ต้องเปิดนั่นแหละแต่ว่าเก็บค่าผ่านทางมีระเบียบใครเข้าออกยังไงก็เป็นไปตามที่กฎหมายอิหร่านบัญญัตินะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองสหรัฐเนี่ยจะต้องคืนเงินที่อายัดเขาไว้เนี่ยมหาศาลนะครับเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นล้านล้านบาทหลายล้านล้านบาทนะครับที่อายัดไว้ตั้งแต่ท่านอิหม่ามโคไมนี่ดำเนินการปฏิวัติอิสลามถึงวันนี้ต้องคืนหมดนะครับต้องคืนยกให้อิหร่านหมดเลย
3: อ
2: ิหร่านจะกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดประเทศในโลกเลยนะครับอันถัดมาก็คือว่ายกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านทุกประเภทหมด
3: ต่อยกเลิกแล้ว
2: คว่ำบาตรมา47ปีจงก็ยกเลิกหมดนะครับ ให้อิหร่านขายน้ำมันได้โดยเสรีซึ่งตอนนี้ก็เปิดขายโดยเสรีแล้วนะครับ
3: ก็ไปซื้อ
2: ทั่วโลกก็เลยแห่ไปซื้อน้ำมันอิหร่านกันใหญ
3: ่
2: มีแต่ประเทศขี้ข้าประเทศเมืองขึ้นเนี่ยที่ไม่กล้าไปซื้อทุกวันนี้นะครับอันถัดมาก็ต้องใช้ค่าปฏิกรสงครามให้อิหร่าน300ล้านเหรียญสหรัฐนึกดูนะครับมันเป็นเงินมหาศาลเท่าไหร่300ล้านเหรียญสหรัฐเอาท่านเอา32คูณเข้าไปดิ
3: โอ
2: ้ซึ่งเป็นค่าปฏิกรสงครามที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มนุษย์ทำสงครามแก่กันนะครับ
3: ครับ
2: คือในการทำสงครามแก่กันในผู้แพ้สงครามเนี่ยต้องจ่ายค่าปฏิกรสงคราม
3: ครับ
2: อย่างในสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับเราเนี่ยแพ้สงครามแต่ด้วยการช่วยเหลือของจีนและรัสเซียจึงรอดมาได
3: ้ครับ
2: แม้กระนั้นต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เขาเนี่ย2ล้านล้านบาทนะครับในสมัยโน้นอ่ะ
3: โ
2: อ้นั่นค่าปฏิกรสงครามเราจะพลิกสถานะจากผู้แพ้มาเป็นผู้ชนะสงครามแต่คราวนี้สหรัฐต้องจ่าย300ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินมหาศาลเท่าไหร่นึกกันเอาเองนะครับเพื่อไปบูรณะอิหร่านจากที่สหรัฐไปถล่มเขาในสงคราม60วันที่ผ่านมาเนี่ย
3: คร
2: ับอิหร่านก็กลายเป็นร่ำรวยมหาศาลนะครับวันนี้พอเขาเปิดเลิกคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยทั่วโลกแห่กันไปซื้อน้ำมันอิหร่านนะครับไปหมดไม่ว่าประเทศในนาโต้ก็ไปกันหมดในเอเชียนี่ก็มีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์แห่กันไปซื้อน้ำมันอิหร่านหมดแล้วนะครับ
3: ยกเว้นไทย
2: ยกเว้นไทย
3: โอ้ยบ้า
2: เราเป็นเรายังคงดำเนินนโยบายเป็นขี้ข้าเป็นเมืองขึ้นเขาเสมอต้นเสมอปลายแล้วเราจะหวังพึ่งนักการเมืองไม่ได้ครับแ
3: บ
2: บนี
3: ้
2: ผมเชื่อว่านักการเมืองยังคงดำรงนโยบายเป็นเมืองขึ้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรอ่ะตอนนี้ทั่วโลกก็แห่กันไปซื้อน้ำมันอิหร่านหมดแล้วแล้วขอบอกนะครับวันนี้น้ำมันอิหร่านเริ่มไม่พอขายนะครับ
3: อ
2: ย่าเครียดน้ำมันดีเซล950ตอนนี้ไม่พอขายแล้วไม่พอขายแล้วนะครับ
3: อ
2: ิหร่านต้องขอซื้อจากรัสเซียเข้ามาแล้วพอดีสหรัฐพอเลิกคว่ำบาตรอิหร่านก็หันไปคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียต่อที่เคยผ่อนผันได้เนี่ยเพราะรัสเซียก็ต้องขายน้ำมันนี้ให้อิหร่านอิหร่านก็น้ำมันนี้มาขายต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครไปช้าก็ของไม่มีนะครับใครไปเร็วก็มีของและประเทศไทยเราเนี่ยเราจะนั่งหลับนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นอยู่ได้ยังไงถ้าคนมีอำนาจมันเป็นอย่างนี้ครับเรามาไล่มันจะดีกว่าให้อยู่หนักแผ่นดินเปล่าแล้ววันนี้ถ้าไปเอาน้ำมันจากอิหร่านหรือรัสเซียเข้ามานะครับเอาอย่างลาวก็แล้วกันลาวเป็นประเทศเล็กประชากรแค่10ล้านคนกองทัพก็เล็กกว่าเราแต่ลาวเนี่ยนักการเมืองผู้นำประเทศเขาเนี่ยกล้าหาญชาญใจไปนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านมาตั้งนานแล้วนะครับลงเรียบร้อยแล้วโดยขนส่งน้ำมันจากอิหร่านมาทางจีนผ่านรถไฟเส้นทางสายไหมและจากจีนขนมาเข้าลาวผ่านรถไฟความเร็วสูงจีนลาวมันทำให้ค่าน้ำมันในลาวจะลดราคาลงเหลือเพียงลิตรละ7บาทในขณะที่บ้านเราลิตรละ51บาทถามว่าเราไม่อายลาวเขาบ้างเลยครับไอ้นักการเมืองที่คุณอวดดีอวดเบ่งอวดเก่งนักหนาเนี่ยคุณเทียบกับนักการเมืองลาวไม่เทียบขี้ตีนเขาได้ไหมไม่ได้เขารักประเทศชาติรักประชาชนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของเขาเขาไปทำข้อตกลงกันแล้วแล้วเราล่ะครับวันนี้มีใครกระดิกบ้างไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้เลยแม้แต่สักคนเดียว
3: ใช่ครับใช่ครับโอ้นี่น่ากลัวนะครับเราก็ต้องไหวต้องไปเดินขบวนขับไล่มากแล้วนะครับท่านไปศาลไม่ไหวเลยทนไม่ไหวแล้วมัน
2: แล้วข้อสำคัญนะครับการที่สหรัฐต้องไปใช้ค่าปฏิกรสงครามเพื่อบูรณะอิหร่าน300ล้านเหรียญเนี่ยเราคิดอะไรกันบ้างหรือเปล่าวันนี้เกาหลีญี่ปุ่นไปของานก่อสร้างครับวิ่งไปนอกกันไปซื้อน้ำมันแล้วไปของานก่อสร้างจากอิหร่านพี่นึกดูดิงบประมาณ300ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมาใช้ก่อสร้างเนี่ยบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นบริษัทก่อสร้างเกาหลีแม่งจะรวยกันขนาดไหนและเมืองไทยนี่ใครกระดิกมั่งครับเรามีบริษัทก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะครับก็พี่ดูดิโครงการแต่ละการมันผู้รับเหมาไทยมันแย่งกันจนหัวกระไดไม่แห้งฮะ
3: ใช
2: ่บันไดกระทรวงนี่ครับเบียดกันเข้าไม่ทัน
3: อ
2: ่ะจนต้องมีการตั้งหัวคิวตั้งนายหน้าตั้งโบกเกอร์กันตั้งผู้วิ่งเต้นกันเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยก็ประมาณพันกว่าล้านบาทก็แย่งกันไว้บอดนะครับ
4: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: โอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,995 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเห็นไหม
10: โรงที่ถูกผิดปกติให้โอกาสทองแต่อาจเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คตัวทุกครั้งถ้าพลาดตัวเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้อง
11: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
12: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับชิ้นของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยการประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบภาระอย่างเข้มงวดต่อไปสักติดประดับเสียงรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์เร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
13: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบ ได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
5: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษอากาศในประเทศข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัดCNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิจารุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนกำลังกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหนองหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายอำเภอนายูจังหวัดอุดรธานีอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอนาทมอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระสังอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปราณพระยาอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอจะอวกวัดพันศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 63%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูนศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกกและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนีโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้ก็สนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569 ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจวดหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรีโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าพนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
7: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทางนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพาสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์
8: นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่า ทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
9: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์ที่จริงแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เค้าเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
8: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภา

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
1: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.ก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
0: ทางนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
5: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่าน

0: ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลก
1: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
4: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอลลุ่มหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอลลุ่มที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแจ้งเส้นทางเลี่ยงอำเภอตากใบจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่พร้อมคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากเหตุคนร้ายก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบส่งผลให้ถนนบริเวณจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายอย่างหนัก จำเป็นต้องปิดซ่อมแซมอย่างน้อย7วันจึงขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยผู้ที่เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที
5: ่ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอาจสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
2: กบขเผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบขกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบขในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบขเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบขซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
6: 12:31 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางนี้ทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งอยู่ที่$68ต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตามที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมันจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของดีอาร์คองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โค้ทหรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปรแลนด์2ต่อ1เซต2ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2ต่อ1เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3 5ต่อ7และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารีธนตุการและรัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6ต่อ2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1ต่อ2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2ต่อ1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมส์ครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: งรักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าข้าตงข้าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.th กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพฤกษศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09 3130 0675 สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02524907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไรท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืมลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02-547-4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดารินาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะพบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมแหมพี่สุภชลินทักทายว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้มันเป็นคำที่ แบบว่าฟังแล้วหูผึ่งเลยนะ
0: ทุกคนมอวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
1: ไทยช่วยไทยช่วยไทยคือพรุ่งนี้คือเริ่มคิกออฟสำหรับเดือนที่2แต่ก็คราวนี้มาวัดสถิติกันว่าใครจะใช้เงินเป็นไม่เป็นมาดูกันว่าจะหมดเร็วหมดช้าแค่ไหนนะโอ้ยอย่าลืมระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะครับ
0: รอวันพรุ่งนี
1: ้นะรอวันพรุ่งนี้ส่วนเราสองคนก็ยังทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การรับรู้ซึ่งความเข้าใจและข่าวสารของบ้านเมืองนั่นเองนะครับตลอดเกือบหนึ่งชั่วโมงวันนี้ก็จะคุยกันในหลากหลายเรื่องราวทั้งการนำเสนอข่าวสารความคืบหน้าในเรื่องของนโยบายและเรื่องที่โดดเด่นรวมไปถึงการพูดคุยกับหน่วยงานนะครับประกันสังคมนะครับเป็นหน่วยงานที่เขาอยากจะนำเสนอประเด็นต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์กับชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของกรณีเงื่อนไขการเบิกในกรณีทุพพลภาพบ้างนะครับวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นครับช่วยควบคุมเสียงคุณณัชวีอารีวงประสานงานและทีมนิวมีเดียก็เช่นเคยครับดูแล Facebook Live
0: วันนี้น่าจะเป็นไลฟ์แล้วอัคเดชไม่ใช่คุณอัคเดชค่ะคุณวัดอะไรนะคุณเดชาธร
1: เช่นเดชาธร
0: เดชาธร
1: นะฮะโอ
0: ้ค่ะเขาไม่ค่อยตอบค่ะคนนี
1: ้ครับ
0: เดชาธรชัยโสดาน
1: ะครับอาจจะคอมเมนต์มานะถ้าบอกเขาไม่ค่อยตอบเนี่ยนะครับแต่เขาดูแลกันแบบแข็งขันทีเดียวนะครับทีมนิวมีเดียของเราก็นำภาพสวยๆและระบบที่มีเสถียรนะครับมาให้เราได้ใช้ Facebook กันอย่างสบายใจนะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นก็ใครที่จะคอมเมนต์ใครจะฝากคำถามก็เต็มที่ได้เลยในช่องทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับก
0: ็ไปเที่ยวไหนคะเนี่ยเห็นแต่ต้นมะพร้าว
1: นะจริงๆแล้วมันมีหาดอยู่แต่ว่าด้วยความที่อาจจะถูกตัดตอนออกไปนะก็เลยทำให้นึกว่าเป็นดงมะพร้าวที่ไหนแต่จริงๆเป็นหาดนะครับน่าเสียดายมากไม่ได้เห็นชายหาดแต่ว่าถ้าอยากจะเห็นจริงๆต้องเดินทางไปเองแล้วท่านจะไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าผมเห็นมาแล้วนะครับที่นี่คือหาดตะโลกับตะโลกาโปอ่านยากหน่อยเป็นภาษาใต้ขออภัยนะครับตะโลกาโปจังหวัดปัตตานีจังหวัดที่คนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามีหาดสวยด้วยหรือไม่เพราะว่าพอนึกถึงภาคใต้ก็จะนึกถึงจังหวัดเด่นๆอย่างภูเก็ตกระบี่อะไรพวกนี้นะฮะปัตตานีเขาก็มีหาดสวยก็คือหาดที่นี่แหละตะโลกาโปเนี่ยเพราะว่าเป็นหาดที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ใกล้ๆมีบรรยากาศของวิถีชีวิตนะฮะใช้เรือกอออกไปหาปลานะครับเป็นเรือประมงพื้นบ้านมีลายสวยงามมีเรื่องของวัฒนธรรมมลายูนะครับชาวามีความผสมผสานกันเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์หนึ่งของพื้นที่ชุมชนแห่งนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรือที่ท่านจะได้เห็นในหาดแห่งนี้เป็นเรือที่ตกแต่งสวยงามไม่แพ้กับผีตาโขนช่วงนี้มีผีตาโขนอยู่นะเขาแต่งเรือกันเนี่ยฉูดฉาดสวยงามนะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับคือใช้ลวดลายต่างๆไม่ว่าจะลายกนกลายบัวคว่ำบัวหงายลายหัวนกในวรรณคดีแต่งเรือกันสวยงามทีเดียวนะครับเสียดายวันนี้ไม่ได้นำเสนอนะครับนอกจากนี้ในชายหาดแห่งนี้ยังเป็นชายหาดที่สวยงามมากๆหากมาตรงกับจังหวะอาทิตย์อัสดงคืออาทิตย์ตกเนี่ยนะครับชายหาดจะกลายเป็นสีทองสวยงามอร่ามเลยนะครับใครๆที่เป็นแฟนชอบดูพระอาทิตย์ตกที่เพื่อนผมก็มีนะพระอาทิตย์ตกนี่เป็นช่วงเวลาที่อยากจะนั่งมองนานๆมองอยู่นิ่งๆฉะนั้นแหละมันได้ความรู้สึกดีจริงๆเนี่ยไปที่หาดแห่งนี้ท่านจะได้ความรู้สึกเช่นนี้นะครับ
0: ชื่อหาดอะไรนะคะ
1: จำไม่ได้ต้องอ่านเดียว
0: ตะโลกาโป
1: ตะโลกาโปนะฮะโอ้โหใครไปที่ปัตตานีช่วงเร็วๆนี้เนี่ยก็จะจริงๆช่วงนี้ก็เริ่มแล้วนะฮะก็คือเป็นงานมอเตอร์โชว์ปัตตานีที่ปัตตานีเขาก็มีด้วยเช่นกันนะฮะมหกรรมมอเตอร์โชว์จัดถึง5กรกฎาคมนะครับเป็นงานที่ประกวดมิสมอเตอร์โชว์นะฮะโชว์เรื่องของยานยนต์ต่างๆนะครับที่มีความหลากหลายมีความน่าสนใจแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของปัตตานีนะครับอยากจะเห็นว่ามอเตอร์โชว์ปัตตานีเป็นอย่างไรก็อย่าลืมไปกันนะครับที่จัดวันนี้เป็นต้นไปจนถึง5กรกฎาคมนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจัดคึกคัก10วัน10คืนจัดมาแล้ว 4-5 คืนที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของปัตตานีแล้วก็ช่วยอุดหนุนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยรวมถึงภาคยานยนต์ผู้ประกอบยานยนต์ที่พร้อมนำเสนอข้อเสนอพิเศษและก็เทคโนโลยีใหม่ๆมาจัดแสดงในงานนะครับก็ไปเที่ยวกันได้ที่ แห่งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีนั่นเอง
0: ใครที่ยังไม่เคยไปก็ไปนะคะเป็นเมืองสงบที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองปัตตานีทางใต้นะคะแล้วก็วันนี้ยังเป็นช่วงของการประชุมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาก็ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้นะคะโดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอนะคะแต่ละส.ส.แต่ละคณะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนะคะอภิปรายนะคะใครที่ได้รับชมรับฟังก็ติดตามว่ามีการอภิปรายงบประมาณในด้านใดบ้างนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะมีหลายด้านงบประมาณเนี่ยก็จะมีไปที่กระทรวงต่างๆใครติดตามก็คงจะได้รับฟังข่าวสารนะมากมายอยู่วันนี้ก็จะพอได้สรุปให้ฟังเป็นเรื่องๆไปนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวข่าวสารเราก็จะมีการพูดถึงคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นสิทธิประโยชน์อีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่มีความทุพพลภาพนะคะก็จะมีเงื่อนไขหลายๆด้านที่เราจะมีการพูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมอีกสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็คอยติดตามข่าวสารในด้านต่างๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะพูดคุยกันในช่วงท้ายนะคะช่วงที่2ของรายการจะเป็นการพูดคุยให้ฟังถ้าอย่างเรื่องของงบประมาณเนี่ยที่การประชุมที่ผ่านมาในช่วงของกระทรวงการคลังเขาบอกได้งบสูงสุดได้งบสูงสุดมีวงเงิน 3,788 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งก็ย้ำค่ะว่าคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ยืนยันว่าประเทศจะเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะก็มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวงเงิน 3,788 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระที่1รับหลักการนะคะโดยรัฐบาลนั้นกำหนดกรอบการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังให้ความสำคัญกับการปรับสมดุลทางการคลังภายใต้กรอบวินัยการคลังความโปร่งใสและการบริหารจัดการด้านการคลังอย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าว่าจะปรับลดการขาดดุลการคลังให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปี2572ด้วยนะคะเรื่องนี้ต้องคอยติดตามกันว่าแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ทางเจ้ากระทรวงเองก็ได้ไปยื่นของบประมาณพิจารณาให้ทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากันนะคะคอยติดตามกันสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: นี้นะครับมาคุยกับนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการคุณคุณาไทยอ่อนน้อมในประเด็นเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพสำหรับประเด็นประกันสังคมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณคุณาไทยคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนาชัยคุณพัชรินนะคะ
1: ค่ะเรื่องของคุยกันประกันสังคมวันนี้จะมาพูดคุยถึงกรณีเงื่อนไขในการเบิกทุพพลภาพอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีเงื่อนไขมีข้อกฎหมายในเรื่องของการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็สำหรับการขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเนี่ยนอกจากในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนหยุดงานที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วนะคะลูกจ้างที่ประสบอันตรายที่มีกรณีของการสูญเสียอวัยวะหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานก็จะสามารถยื่นคำขอรับการประเมินสูญเสียสมรรถภาพแล้วก็ขอรับเงินทดแทนกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานได้นะคะแต่ทีนี้มันจะมีสองอย่างก็คือการเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานและการเป็นผู้ทุพพลภาพซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นว่าลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนี่ยค่ะเป็นจะสามารถขอรับเงินประเภทไหน
0: คร
2: ับ ก็คือค่ะแล้วก็เวลาลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยจากเนื่องจากการทำงานแล้วก็สูญเสียอวัยวะค่ะก็หลังเข้ารับการรักษาแล้วก็ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วพร้อมที่จะได้รับการประเมินแล้วอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าแพทย์ไม่ได้ยืนยันการสิ้นสุดการรักษาก็รอสัก1ปีค่ะก็สามารถมาขอเข้ารับการประเมินได้ที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: แต่ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ชวนสับสนอยู่เล็กน้อยใช่ไหมว่าจะแยกแยะในกรณีของการทำงานที่มันเข้าข่ายทุพพลภาพกับการสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยมันค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันจะต้องใช้การประเมินพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: วิธีการที่จะประเมินเนี่ยเราซับซ้อนแค่ไหนเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะแยกแยะว่าโอเคคนนี้เนี่ยเข้าข่ายทุพพลภาพกับเพื่อที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้ต่อไป
2: ในปัจจุบันนะคะก็จะเวลาลูกจ้างที่มีกรณีเคสกรณีสูญเสียสมรรถภาพหรือว่าทุพพลภาพอะค่ะก็จะมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมหลังจากที่ได้รับการประเมินจากแพทย์แล้วว่าอาจสิ้นสุดการรักษาแล้วหรือว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วอวัยวะคงที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาขอเข้ารับการประเมินทีนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีการนัดทางลูกจ้างมารับเข้ารับการประเมินที่สำนักงานประกันสังคมหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเนี้ยค่ะแล้วก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะทำการประเมินแล้วก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียสมรรถภาพซึ่งหากเป็นกรณีที่ลูกจ้างมีอัตราการสูญเสียสมรรถภาพไม่เกิน 60% ขึ้นไปอันเนี้ยลูกจ้างก็จะถูกจัดกลุ่มให้เป็นผู้ทุพพลภาพค
0: ่ะ60%ขึ้นไปความเสียหายของอวัยวะต่างๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องถึงขนาดที่ว่าล้มหมอนนอนเสื่อไหมหรือบางครั้งก็อาจจะเดินได้แต่ว่าสูญเสียเยอะก็เข้าข่ายได
2: ้เดินได้สูญเสียเยอะบางทีก็อาจจะเป็นกรณีที่สูญเสียแบบไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะผิวหนัง มีการสูญเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางแพทย์เนี่ยจะมีวิธีการประเมินอัตราการสูญเสียแต่ลูกจ้างไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าทีมแพทย์ที่มาประเมินเนี่ยเป็นทีมแพทย์ที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญสูงก็มีประสบการณ์มานาน
1: ทีนี้พอประเมินแล้วเนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ประเมินออกมาแล้วว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเขาด้วยใช่ไหมคะอัตราที่เราจะจ่ายเนี่ยค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ก็อันนี้เดี๋ยวขอลองยกตัวอย่างให้ฟังให้มันพอเข้าใจง่ายๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีนายกเนี่ยนะคะเป็นช่างตีเหล็กได้รับเงินเดือน 25,000 บาทแล้วจู่ๆก็เกิดวันนึงเกิดประสบอุบัติเหตุขาขาด2ข้างขณะทำงานแล้วก็เข้ารับการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอรับเข้ารับการประเมินสูญเสียเนี่ยคุณหมอบอกว่าเอาละคุณนะสูญเสียเป็น 61% ของร่างกายนะนั่นเท่ากับว่าคุณนะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ทุพพลภาพ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะทั้งนี้พอเข้าข่ายการเป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานแล้วก็จะได้รับค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นเงินจำนวน 14,000 บาทซึ่ง 14,000 บาทเนี่ยมันคือ 70% จากฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาทค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็จะได้รับตลอดชีวิตด้วยค่ะ
0: โอ้ได้ทุกเดือนเลยเสมือนเงินเดือนเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นเงินเดือนทดแทนที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้วก็จะช่วยดูแล
1: ค่ะ
2: สำนักงานประกันสังคมค่ะก็จะเป็นในงบประมาณของกองทุนเงินทดแทน
1: ทีนี้ตัวผู้ประกอบการเองซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยจะจ้างเขาต่อหรือเปล่าหรือว่าไม่จำเป็นว่าจะจ้างต่อไม่จ้างต่อประกันสังคมก็ดูแล
2: ไม่จำเป็นค่ะคือนายจ้างจะจ้างต่อหรือไม่ประกันสังคมก็จะดูแลค่ะเพราะว่าถือว่ามีการประสบเหตุเนื่องจากการทำงานแล้วนายจ้างส่งเคยนายจ้างส่งเงินสมทบให้เราเพื่อให้เรามาดูแลลูกจ้างในส่วนนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วหมายความว่าตัวผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพแล้วเนี่ยเขายังคงต้องชำระค่าแต่ละเดือนไหมคะประกันสังคม
2: ในเมื่อมีการเกิดสิทธิ์แล้วค่ะสมมติว่านายจ้างจะไม่จ้างต่อลูกจ้างก็ยังคงจะได้รับเงินทดแทนนี้ไปจนตลอดชีวิต
1: โดยไม่ต้องเสีย
2: โดยไม่ต้องเสียอะไร
1: ไม่ต้องจ่ายอะไรแล้ว
2: ไม่ต้องจ่ายอะไร
1: ก็ยังคงดูแล
0: แต่ก่อนหน้าที่จะได้สิทธิ์นี้ต้องจ่ายอะไรแบบไหนมาเท่าไหร่ครับ
2: ก็โดยปกติแล้วค่ะนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนค่ะในส่วนของกองทุนทดแทนเนี่ยลูกจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะเป็นเงินสมทบจากนายจ้างฝ่ายเดียวค่ะ
0: ที่
2: จะคิดจากอัตราเงินสมทบอัตราค่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นรายละเอียดในส่วนของนายจ้างค่ะ
0: เงินสมทบนี้ถูกหักจากเงินเดือนนะเอาไปหักจากเงินเดือน
2: ไม่ได้ถูกหักจากเงินเดือนห้ามหักจากเงินเดือนลูกจ้างค่ะมันจะเป็นการที่นายจ้างต้องเป็นคนสมทบคล้ายๆกับการซื้อประกันให้ลูกจ้างการปฏิเสธลูกจ้างอะไร
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างเนาะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจการประเมินเนี่ยจะดูที่ว่าเขายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าสมมติว่าโดนตัดนิ้วขาดก็ถือว่ายังเป็นผู้พลภาพไหมคะอย่างนี้นิ้วขาด
2: เราต้องมองว่าโอเคมันจะมีนิ้วขาดหนึ่งข้อนิ้วไหมหรือว่าไปจนถึงตอนนิ้วไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนำสมมติว่าขาดมากกว่าหนึ่งที่เราก็จะต้องเอามาคำนวณรวมให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของร่างกาย
0: ครับแต่ฟังดูผิวเผินเหมือนนิ้วจะไม่ถึง 60% นะต่อให้ขาดนิ้ว2นิ้วจะไม่ถึง 60%
1: มันจะมีดูละเอียดถึงขนาดที่ว่าอย่างแพทย์เขาจะต้องประเมินว่านิ้วที่ขาดคือนิ้วอะไรแล้วสามารถหยิบจับของได้ไหม

0: แค่นั้นก่อนค่ะ
1: จะพูดถึงเรื่องของกรณีทุพพลภาพซึ่งจะต่างจากกรณีสูญเสียสมรรถภาพอย่างนี้ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าต่างกันยังไงคะ
0: อย่างกรณีสูญเสียสมรรถภาพกับทุพพลภาพนี่ถ้าถามกันต่างกันยังไงถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าเวลาลูกจ้างเนี่ยเข้ารับการประเมินแล้วคุณหมอบอกว่าคุณสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยเกิน 60% นะคือตั้งแต่ 60% เป็นต้นไปอะค่
1: ะ
0: ก็เขาก็จะมองว่าอันนี้คุณคือผู้ทุพพลภาพแล้วแต่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า 60% หรือตั้งแต่ 60% ลงมาเนี่ยอันนี้คุณคือผู้สูญเสียสมรรถภาพซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินที่ต่างกัน
2: จ่ายเท่าไหร่ครับ
0: อย่างของจริงๆก็ไม่เชิงว่าจ่ายต่างกันค่ะคือจ่ายไป 70% ของเงินเดือนเหมือนกันแต่ว่าของเคสของทุพพลภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าของสูญเสียสมรรถภาพเนี่ยจะจ่ายให้ตามเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียค่ะคูณเป็นเดือนเป็นเดือนไปอ๋อ
2: ถ้าสูญเสียมากก็จะได้นานนานหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าประมาณว่าถ้าสมรรถภาพสูญเสียสมรรถภาพไปแล้วเนี่ยมันมีการฟื้นฟูได้มันจะมีส่วนที่สามารถที่จะกลับมาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เป็นผู้ทุพพลภาพโดยสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราจะมีการใช้วิธีมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพของคนทำงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็ในส่วนของสิ่งที่สองอันนี้เนี่ยเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกจ้างสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้ประมาณนึงเนี่ยก็จะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่ศูนย์สมรรถภาพคนงานทั้ง5ภาคของสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: มีที่ไหนบ้างคะ
0: สำนักก็จะมี5ภาคก็จะมีครอบคลุมทั้ง5ภาคเลยค่ะก็คือจะเป็น01เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็02จะอยู่ที่ระยองค่ะแล้วก็03จะเป็นเชียงใหม่04จะเป็นขอนแก่นแล้วก็05จะเป็นสงขลาค่ะตามภูมิภาคในประเทศไทย
1: ค่ะอันนั้นก็คือเป็นการฟื้นฟูทางด้านร่างกายมีทางด้านจิตใจด้วยไหมคะ
0: มีค่ะก็จะครอบคลุมในทุกๆด้านค่ะก็คือจะเป็นทั้งกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้บริการแล้วก็มีการฝึกอาชีพให้ด้วยค่ะ
1: มีอบรมฝึกอาชีพ
0: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างในกองทุนแทนเนี่ยค่ะก็คือจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย
2: โอ้ใช้เวลาอบรมนานไหมฮะฟื้นฟู
0: ก็แล้วแต่แผนการรักษาของแต่ละผู้เข้ารับการฟื้นฟูค่ะแต่ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูสามารถเข้ามาอยู่ที่ศูนย์แล้วก็สามารถกินนอนที่ศูนย์ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะ
2: ดีนะทุกวันนี้พอเพียงแค่ไหนครับกับการรองรับจำนวนผู้ทุพพลภาพที่จะเข้าไปฟื้นฟูเพราะดูแล้วก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นศูนย์ใหญ่พอสมควร
0: ใช่ค่ะศูนย์ของเราคือกว้างมากค่ะมีพื้นที่เยอะมากแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็ที่พักเพียงพอรองรับผู้ฟื้นฟูในหลักตั้งแต่ร้อยไปจนถึงพันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูอาจจะพักรักษาตัวเองอยู่แล้วก็เป็นผู้ทุพพลภาพที่ไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่ายังไงสำนักงานประกันสังคมก็ยังคอยเป็นดูแลนะคะเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
0: ใช่ค่ะ
2: ทุกวันนี้นายจ้างเองก็ถือได้ว่าให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะในการจ่ายเงินทดแทนในส่วนนี้เพื่อที่จะคล้ายๆกับซื้อประกันให้เนี่ยนะคะก็คือเป็นการปกปักรักษาสิทธิ์ส่วนนี
1: ้เป็นกฎหมายไหม
2: เป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมคะทุกวันก็ถือได้ว่ายังเยอะหรือว่ายัง
0: ต้อง
2: การ
0: ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าถ้าเราสมมติว่าเปรียบเทียบกับการเป็นการซื้อประกันให้ลูกจ้างอันนี้มันคือสิทธิ์ที่ทางรัฐเนี่ยมองเล็งเห็นความสำคัญก็เลยเป็นพ.ร.บ.ขึ้นก็คือเป็นพ.ร.บ.เงินทดแทนนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2537พอนั้นอายุพอๆกับพ.ร.บ.ของประกันสังคมเลยค่ะก
2: ็คือนานแล้วนะ
0: บังคับให้นายจ้างเนี่ยจะต้องคิดจะต้องจ่ายเงินสมทบแล้วก็นำลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนกับทางกองทุนด้วย
2: ในทุกวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสังคมผู้สูงอายุสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้กระทบต่อนโยบายหรือว่าแนวทางในการที่จะปรับเปลี่ยนไหมเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่งบประมาณอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามา30กว่าปีแล้วเนี่ยในยุคหลังๆนี้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนโฉมใหม่หน่อยไหม
0: ก็ตอนน
2: ี้
0: ค่ะทางกองทุนแทนเองเนี่ยก็กำลังพยายามที่จะศึกษาแล้วก็พยายามแก้ไขในส่วนของปัญหาในเชิงโครงสร้างเช่นพวกงานพวกก พรบที่เคยเป็นพรบที่

0: ก่าแล้วเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ดูให้มันว่าเราจะพยายามขยายสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างยังไงได้บ้างเงี้ยค่ะ
1: นะครับก็เชื่อว่าประกันสังคมเนี่ยก็ขยับขยายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะเทคโนโลยีต่างๆก็มีการปรับประยุกต์ใช้อย่างสะดวกสบายให้คนได้เข้าถึงได้ง่ายด้วยได้รับทราบข้อมูลเชื่อได้ว่านี่คือแคมเปญหนึ่งนะที่น่าจะมีการปรับปรุงให้เห็นผลกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตแต่ที่แน่ในวันนี้ในสถานะปัจจุบันก็ยังคงเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ประชาชนนายจ้างลูกจ้างเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่
2: ค่ะค่ะในช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณคุณาไทยได้พูดถึงผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ประกอบการนายจ้างทั้งหลายที่จะได้เข้าใจในเงื่อนไขของการเบิกผู้พลภาพแบบนี้นะคะอยากจะบอกอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะพูดอะไรให้เขาได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั่วถึงกับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนด้วยค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนทดแทนเนี่ยอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่หลายๆคนไม่คุ้นหูเท่าของสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม7กรณีเนี่ยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งลูกจ้างและนายจ้างเนี่ยก็อยากจะให้พยายามคิดถึงว่าเราถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจากการทำงานเนี่ยลองคิดถึงทางกองทุนว่าเรามีสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้หรือว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้เราจะเบิกประกันสังคมดีนะหรือว่าจะเบิกกองทุนเงินแทนดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ทุกที่เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินแทนคอยให้บริการอยู่รวมถึงเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูด้วยเช่นกันค่ะถ้าอยากจะผู้ทุพพลภาพอะค่ะหรือว่าผู้สูญเสียสมรรถภาพเนี่ยอยากจะมาเข้าเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อการฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพเนี่ยค่ะก็สามารถมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มให้สมัครเป็นเข้ารับการฟื้นฟูค่ะ
2: ค่ะลืมถามไปว่าผู้ประกันตนกับนายจ้างที่จะต้องมีส่วนในการมีส่วนร่วมในการดูแลเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงเนื่องจากการทำงานหน่วยงานบริษัทต่างๆอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงทุกบริษัทอย่างเงี้ยจำเป็นไหมคะ
0: ไม่จำเป็นค่ะทุกบริษัทมีหน้าที่ต้องแค่มีลูกจ้าง1คนแล้วก็แค่มีลูกจ้าง1คนก็ต้องจ่าย
2: เข้ากองทุน
0: เงินทดแทนใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือ
0: ไม่ว่าจะกิจการแบบไหนยกเว้นแต่จะเป็นกิจการตามที่เป็นข้อยกเว้นในกฎหมายแล้วเนี่ยค่ะ
2: อ๋อยังไงก็คือต้องมีเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อจะช่วยเหลือดูแลนะคะค่ะก็ถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามข้อมูลได้ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ sso.go.th นะคะแล้วก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม่เป็นสวัสดิการที่หลายคนต้องทราบจริงๆนะเพราะนี่คือSafety Net หรือว่าเครือข่ายที่จะสร้างความมั่นคงมั่นใจให้กับลูกจ้างอย่างเรานะได้ใช้ประโยชน์ในกรณีที่เราคาดไม่ถึงและเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดเนี่ยนะครับแต่มันก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจริงๆนะโดยสำนักงานประกันสังคม 70% ของค่าจ้างโดยไม่เกิน 20,000 บาทถ้าใครเงินเดือนเกิน 20,000 ก็จะได้แค่ 70% ก็คือ 14,000 ก็ถือว่าไม่น้อยนะเมื่อเทียบกับการดูแลตลอดชีว
2: ิ
1: ต
2: มันก็ไม่คุ้มกับการที่ว่าร่างกายต้องสูญเสียอวัยวะไปเนาะแต่ว่าถ้าสูญเสียไปแล้วเนี่ยยังคงดูแลนะ
1: ค
2: ะยังมีเงินเดือนให้หลังจากที่ร่างกายเราเป็นทุพพลภาพเป็นผู้ทุพพลภาพไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหลักประกันในชีวิตได้ค่ะ
1: คร
2: ับ ดูทาง Facebook Live มีหลายท่านเข้ามาทักทายนะคะเขาชงจะชอบที่ปัตตานีนะคะพลพรชัยบอกว่าอยู่ที่ปัตตานีเคยไปปัตตานีได้ชิมอาหารอร่อยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวไปดูภาพพิมพ์ลายไม้ด้วยนะคะมีหลายของดี
1: เยอะไปหมดนะต้องตามนะต้องติดตามของดี
2: และยังบ่อยว่าให้ไปแนะนำว่าให้ไปชมพิพิธภัณฑ์เครื่องถมทองรับประทานอาหารอร่อยที่โรงแรม CS ปัตตานี
1: น
2: ี
1: ่นะลายแทงละเอียดมาก
2: แหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมโอ้อยากไปมานานแล้วเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆมีความสวยงามมากๆจริงๆได้ยินชื่อเสียงมานะ
2: ใช่พี่ฟัดเคยไปไหว้เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียว
1: เป็นยังไง
2: สองครั้งแล้วได้ไป
1: สิ่งที่ประทับใจที่สุดคืออะไร
2: ไข่มุก
1: แฟนๆเครื่องประดับ
2: ค่ะเป็นของไหว้นะคุณมา
1: ไข่มุกนี่คือไข่มุกเลยจริงๆ
2: ไข่มุกของไหว้ค่ะเป็นไม่ของแท้แล้วค่ะ
1: อ๋อเป็นของไหว้ก็ใช้ไข่มุกในการไหว้นะครับโอ
2: ้ค่ะ
1: ครบถ้วนประสบการณ์จริงๆมีความหลากหลายมากนะ
2: แล้วมีแฟนของประกันสังคมได้นะคะคุณกนิษฐ์แฟนของรายการทั่วที่ถิ่นไทยทักทายมาบอกว่าได้ยินเสียงคุณชิราวันตันกุรานนท์นะคะตันกุรานันซึ่งเป็น
1: พี่แต๋ว
2: ของเราก็บอกคิดถึงค่ะฟังมานานแล้วสมัยจัดคู่กับคุณสัญญาภักโพเป็น FC ของทั่วที่ถิ่นไทยยาวนานขอบคุณมากนะคะคุณกันนิดค่ะทักทายมานะคะฟังกันแล้วก็ได้ความรู้นะคะเรื่องของประกันสังคมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเล่าข่าวสารบ้านเมืองให้ฟังว่ามีอะไรคืบหน้าอะไรไปตรงไหนบ้างนะคะฟังแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันพัฒนาคุณภาพชีวิตกันค่ะ
1: พักสักครู่ครับ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันมิจฉาชีพก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเช่นกันเทคโนโลยีการปลอมเสียง AI ได้ถูกนำมาใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมิจฉาชีพสามารถสร้างเสียงที่เหมือนกับบุคคลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมิจฉาชีพสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่ถูกพัฒนาให้สามารถเรียนเสียงได้ภายในไม่กี่วินาทีเพียงแค่มีตัวอย่างเสียงของเป้าหมาย AI สามารถสร้างเสียงที่เหมือนจนแทบแยกไม่ออกการปลอมเสียงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างมากมันทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตวิธีป้องกันมิจฉาชีพใช้ AI ให้สังเกตจังหวะการเว้นวรรคคำพูดน้ำเสียงเสียงวรรณยุกต์ว่ามีจังหวะเว้นวรรคตอนแปลกๆหรือไม่มีน้ำเสียงราบเรียบเกินไปมีจังหวะหยุดหายใจไหมหรือออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำผิดเพี้ยนหรือไม่หากเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องสงสัยให้สังเกตการขยับปากของคนในคลิปนะคะว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่มีสัดส่วนผิดเพี้ยนหรือสีผิวดำๆด่างๆไหมมีการกระพริบตาถี่ไปหรือว่าน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งหากเป็นการวิดีโอคอลแล้วคนที่โทรมาดูแปลกไปจากเดิมก็ให้ลองถามคำถามในเรื่องส่วนตัวที่มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่รู้ดูก่อนค่ะหากปลายทางตอบไม่ได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพโลกของ AI มีทั้งด้านบวกและด้านลบการรับรู้และระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราปลอดภัยจากการหลอกลวงที่มาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนโอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆให้สังเกตชื่อบัญชีก่อนโอนทุกครั้งนะคะว่าตรงกับบัญชีที่เราจะโอนหรือไม่หากโดนบอกให้จ่ายค่าสินค้าให้ก่อนให้ลองปฏิเสธห้ามโอนไปที่ร้านโดยตรงเพราะอาจเป็นการโอนเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีมิจฉาชีพได้สุดท้ายต้องมีสติเสมอคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจหลงเชื่อหรือโอนเงิน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวงทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: สิบสามนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะคะเรามาช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้อยู่พูดคุยกันทาง Facebook Live ด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังไม่จบค่ะคุณพรชัยทักมาอีกแล้วบอกว่าอย่าลืมไปกราบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยนะคะ
1: ขอบพระคุณจริงๆนะ
2: โอ้ อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: นะครับก็นี่แหละครับคือความแบ่งปันคือสีสันของรายการของเราจริงๆท่านฟังท่านผู้ชมในยุคนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางโซเชียลมีเดียนี่แหละ Facebook ของเราก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันล่ะครับนี่คือการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
2: เราก็จะมีคุณสมบูรณ์ค่ะทักทายมา คุณพิกุลด้วยนะคะคุณกนิษฐ์ทักทายกันไปแล้วแล้วก็ยังมีคุณอัชราปิ่นทองคุณอเนกพริกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายคุณพิสมัยจึงสวัสดิ
1: ์แฟนประจำเราหลายท่านเลย
2: คุณรจนานะคะ
1: เอาอยากได้ยินเสียงแฟนๆหน้าใหม่บ้างเนาะใครที่เป็นหน้าใหม่มาทักทายกันหน่อยเร็วนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีเรื่องเด่นที่เอามารายงานท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะเป็นความหวังเป็นแง่ดีให้แก่เศรษฐกิจและสังคมบ้านเราในยุคนี้เราอาจจะประสบกับความเปราะบางบ้างนะครับจากสถานการณ์ของโลกต้นทุนการผลิตราคาสินค้าก็อาจจะแพงขึ้นความขัดแย้งที่มันไม่แน่นอนในระดับโลกเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของเราแต่โชคดีนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรู้สึกจะเข้ามาตรงจังหวะมากๆนะคุณชรินทร์คุณผู้ฟังหนึ่งเดือนผ่านไปก็ถือได้ว่าได้ประโยชน์กันตามๆกันไปแล้วก็เดือนที่สองนี่เขาคาดกันว่าแรงสนับสนุนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่คือสภาอุตสาหกรรมเขาคาดการนะครับว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่
2: อง
1: และนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลับมาขยายตัวด้วยและจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยยังไปต่อได้นะครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลต่อ GDP หรือว่ารายได้ประชาชาติภาคอุตสาหกรรมประมาณ 1.3ถึง 1.6% นี่คือการคำนวณและคาดการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับบอกว่าดัชนีผลผลิตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นอาจจะหดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับมีอัตราการใช้กำลังการผลิตก็อาจจะเบาบางลงไปเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่หดตัวนะครับแล้วก็ตลาดส่งออกที่ชะลอตัวลงไปรวมถึงเงินเฟ้อต้นทุนการผลิตก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีนะครับท่านแถลงนะครับโดยในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสุภกิจบุญสริก็บอกว่ามีแรงสนับสนุนมาช่วยเนี่ยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาจากมาตรการประคองเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังซื้อของประชาชนซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการบริโภคนะครับของภาคเอกชนไปด้วยคือไม่ใช่แค่ประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าบริษัทห้างร้านเองก็ได้ประโยชน์ ทางอ้อมนะครับจากการที่ประชาชนมาอุดหนุนมากขึ้นแล้วบริษัทห้างร้านเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยขับเคลื่อนไปอุดหนุนสินค้าอุตสาหกรรมอุดหนุนวัตถุดิบเพิ่มเติมต่อไปหรืออาจจะขยายไปสู่การลงทุนใหม่ๆนะฮะมันก็จะทำให้ภาคสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมของไทยและภาคอุตสาหกรรมของไทยนั้นในระยะต่อไปจากนี้เดินหน้าต่อได้โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่22แล้วและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เริ่มกลับมาขยายตัวคึกคักมากขึ้นนะครับส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพราะนักท่องเที่ยวมากขึ้นการใช้จ่ายการอุดหนุนสินค้าและบริการก็เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งกุ้งแช่แข็งผลไม้กระป๋องรองเท้าผ้าใบนะครับปัจจัยต่างประเทศอาจจะต้องติดตามต่อไปเป็นปัจจัยลบนะครับอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกก็คือภายในประเทศของเรานี่แหละที่มีเครื่องมือทางนโยบายลักษณะนี้โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับน่าจะมีส่วนเพิ่มแรงหนุนต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมและก็ลดผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ช่วยกันใช้เงินนะฮะใช้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ช่วยกันกระตุ้นผู้ประกอบการของเราผู้ประกอบการเองก็อาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆจากสิ่งนี้ไปลงทุนเพิ่มเติมไหมหรือใช้ประโยชน์จากแรงหนุนกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ได้อย่างไรก็อยากจะช่วยกันให้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่แน่ๆนะครับก็อาจจะวางแผนยาวๆกันหน่อยอย่าเพิ่งใช้เร็วไปนักแหมนี่เตือนตัวเองไปด้วยนะ
2: ไม่ใช่ได้มาใช้5วันหมดอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: โอ้โหอันนี้
2: เป็นนะมันจะกระจาย
1: ก็เร็วไปหน่อย
2: กระจายไปให้ทั่ว
1: ค่อยๆกระจายค่อยๆทำอย่างช้าๆแต่หนักแน่นนะฮะแบบมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2: แต่คิดว่าทุกคนก็คงเหมือนกันนะคะต้องบริหารจัดการให้ได้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ไม่ได้ช่วยแต่ผู้บริโภคประชาชนทั่วไปเท่านั้นยังจะช่วยเรื่องของการสร้างอาชีพด้วยนะคะไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus นะคะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์นายสุทธิชัยพนิษฐ์นรากุลค่ะบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นมาตรการนึงนะคะที่จะช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพค่ะเนื่องจากว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนแล้วก็ทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านก็อาจจะรับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าค่ะ
1: ครับ
2: ทั้งนี้จากการสอบถามนะคะก็มีผู้ประกอบการแล้วก็ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการต่อเนื่องโดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความสนใจมากที่สุดมีการลงทุนไม่สูงแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ที่มีเริ่มต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้ว่าโครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้กับผู้ที่มีเงินทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็สร้างอาชีพได้มากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้สนใจที่จะมีธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆก็สามารถลงทะเบียนนะคะเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสนใจก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ค่ะ
1: แหมไทยช่วยไทยนี้ plus สมชื่อจริงๆนะไม่ใช่แค่กระตุ้นการบริโภคเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมกันทำมาหากินทำธุรกิจแฟรนไชส์กันเลยทีเดียวก็เป็นการสร้างอาชีพรูปแบบหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่กำลังมองหาโมเดลใหม่ๆในการที่จะประกอบอาชีพและบางคนบอกว่ากลัว AI มากๆเลย AI ก็เข้ามาแล้วก็กังวลมากหางานก็อาจจะลำบากขึ้นแต่จริงแท้ไหนไม่แน่ใจนะแต่ว่าความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบกิจการนะครับการซื้อแฟรนไชส์นะการสร้างกิจกรรมสตาร์ทอัพของตัวเองยกตัวอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งในช่องทางหนึ่งที่ เป็นทางเลือกดีๆให้กับคนไทยก็ได้เพราะคนไทยเองเราก็มีความสามารถนะเป็นผู้ประกอบการเล็กๆนะฮะที่มากมายเหลือเกินนะเราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะในรูปแบบใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมันก็จะเป็นไปได้นะในการที่จะทำให้การประกอบกิจการนั้นมีสีสันมีเครื่องมือมากขึ้นในยุคปัจจุบันนั่นเองนะพอพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเล่าถึงเรื่องของการบริการภาครัฐในด้านของการให้บริการสาธารณสุขว่ากันว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอใครเดินเข้าโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ก็จะหวาดกลัวไปตามๆกันคือไม่ใช่หวาดกลัวต้องบอกว่าเป็นความกังวลว่าคงจะได้ใช้บริการยากเลยคือต้องรอคิวนานคงมีความแออัดคงจะไม่ได้ความสะดวกรวดเร็วเท่าไหร่นะฮะพอสมัยก่อนภาพลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลรัฐเขาเริ่มให้บริการพรีเมียมคลินิกพี่สุภชลินนะฮะก็คือคลินิกที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะแต่ว่าการให้บริการนี่ถือได้ว่าคุณภาพในระดับที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความแออัดมากมีการจัดสรรคุณหมอพยาบาลและทรัพยากรทางการแพทย์มาให้บริการอย่างทั่วถึงพรีเมียมคลินิกนี่พบเห็นได้มากขึ้นแล้วในโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่จำนวนมากแต่ล่าสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนในการเปิดให้บริการคลินิกพรีเมียมในโรงพยาบาลรัฐถึง16แห่งนะครับก็จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางคลินิกพรีเมียมนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผู้ที่ใช้บริการโรงพยาบาลในปัจจุบันในยุคที่เราเนี่ยมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการผู้มีประกันสุขภาพนะฮะชาวต่างชาติเองก็อาจจะมองหาตรงนี้ได้และการรับบริการในกลุ่มพรีเมียมเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์สะท้อนผ่านการเก็บรายได้ด้วยของโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเก็บรายได้มากขึ้นจากพรีเมียมที่มากขึ้นเนี่ยนะครับรายได้ต่างๆก็จะเอาไปใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปนะครับนี่คือแนวทางที่กำลังจะถูกขับเคลื่อนเป็นทางปฏิบัติในเร็ววันนี้นะฮะก็คือรูปแบบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรื่องของการเข้าถึงบริการเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษที่จะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรมการแพทย์นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ดำเนินนโยบายตามกระทรวงที่ได้ระบุไว้ก็คือคลินิกพรีเมียมเนี่ยเป็นนโยบายหลักเลยที่ต้องการที่จะส่งเสริมทันทีทันใดนะครับเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงลดความแออัดลดเวลารอคอยนะครับแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโรงพยาบาลก็จะเอารายได้ไปพัฒนาต่อนะครับการพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษนั้นมุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ในการประกันชีวิตประกันสุขภาพชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าการเก็บค่าบริการนะครับรวมถึงเวลาทำการก็อาจจะแตกต่างจากการให้บริการในแบบปกติสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นทางเลือกใหม่ๆนะครับล่าสุด16แห่งนะครับโรงพยาบาลที่เตรียมจะเปิดแล้วนะครับหรืออาจหลายที่อาจจะเปิดแล้วด้วยนะครับก็เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นจุฬารามาเนี่ยนะฮะก็เพิ่มเติมมาอีก16แห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนพรัตน์ราชธานีนะครับเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันทันตกรรมสถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันโรคทรวงอกนะครับสถาบันโรคผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์แห่งชาติโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นและโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นรายชื่อของ16แห่งล่าสุดที่เปิดพรีเมียมคลินิกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งในการเข้าถึงการบริการใหม่ๆให้เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่ต้องการที่ใช้บริการในส่วนนี้
2: ค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพบ้านเราก็มีการให้บริการเนาะคะดูแลรักษาสุขภาพประชาชนค่ะมีคุณทิติการนะคะใจอาสาประกาศข่าวดีมากๆค่ะขอถามหน่อยบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะจะฟังผลเมื่อไหร่เขาถามมานะคะก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569นี้จะประกาศอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569นะคะผู้สมัครก็สามารถตรวจ เตรียมตรวจสอบสถานะของตนเองผ่านทางช่องทางลงทะเบียนแล้วก็ผ่านการพิจารณาและ3ช่องทางหลักค่ะมีช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเช็คได้ลงทะเบียนได้บนสมาร์ทโฟนอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ของโครงการค่ะเข้าไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของโครงการโดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็วันเดือนปีเกิดระบบก็จะสามารถแสดงผลสถานะอย่างชัดเจนเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานรับลงทะเบียนค่ะสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะได้ณหน่วยงานรับลงทะเบียนต่างๆนะคะอย่างเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะก็อย่าไปลิงก์กดลิงก์อะไรได้เปื่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพได้ถ้าเกิดว่ามีการอ้างเรื่องของการเช็คตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลิงก์มาเนี่ยไม่ต้องอย่าไปกดนะคะ
1: นะครับช่วง
2: ที่ระมัดระวังด้วย
1: นะครับและมิจฉาชีพก็ตื่นตัวนะฮะเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลาที่รัฐบาลเนี่ยจะมีแคมเปญลักษณะนี้ออกมาเขาก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างกลไกหลอกลวงให้คนเราเนี่ยหลงเชื่อเพราะว่าคนก็จดจ้องอยู่แล้วที่จะใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านไซเบอร์ของเรานะฮะด้วยตัวท่านเองสร้างภูมิคุ้มกันด้วยความเอ๊ะไปก่อนนะฮะคือไม่ไปกดลิงก์หรือระมัดระวังอยู่อย่างสม่ำเสมอว่ามันจะเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่นะฮะก็ต้องเอ๊ะไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
2: มีผู้ฟังที่เป็นหน้าใหม่เขาบอกว่าหน้าเก่าเราฟังทางวิทยุนะคะแต่เป็นหน้าใหม่ทักทายมานะคะเขาบอกว่าปลอรับฟังเป็นประจำค่ะ
1: น่ารักมาก
2: น่ารักมากคุณจันทิวาลือชา
1: ต้องฝากไว้แล้วโอ้นี่คือหน้าใหม่จริงๆนะโอ้นะครับใครหน้าใหม่ก็ทยอยมานะครับจะเป็นช่องทางเก่าแบบวิทยุหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ก็ตามที
2: นะครับเป็นเพื่อนก
1: ันใช่แล้วครับโอ้โหนี่ก็เป็นชุมชนที่อบอุ่นของเรานั่นเองนะครับ
2: มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอลนิโญได้ไหมคะ
1: ครับ
2: มันเรื่องของสภาพอากาศ
1: ใช่
2: ซุปเปอร์เอลนิโญค่ะรับมืออุทกภัยนะคะเขาบอกว่ามีที่จังหวัดน่านหาดใหญ่แล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตอนนี้ให้เตรียมรับมือนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เร่งติดตามแล้วแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำเพื่อบูรณาการร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกพัฒนาระบบแดชบอร์ดคุณภาพน้ำของประเทศเตรียมรับมือกับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญซูเปอร์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ค่ะเรื่องนี้นะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบควบคู่การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำแล้งตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นอกจากนี้ยังรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะแล้วก็มีการเห็นชอบนะคะ
1: ครับ
2: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการด้านทรัพยากรน้ำในจังหวัดสกลนครและจังหวัดชัยภูมินะคะมีการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งแล้วก็เห็นชอบเรื่องของปฏิทินแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2571แล้วก็อนุญาตการใช้น้ำประเภทที่3จำนวน62คำขอมีอนุกรรมการด้านพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการประชุมนะคะประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะวางแผนในอนาคตว่าปี2570จะมีปัญหาซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะ
1: โอ้โหนี่คือสัญญาณเตือนเล็กน้อยนะแต่ว่าในระยะยาวนี้เชื่อได้ว่าผลกระทบของโลกร้อนนั้นคงจะรุนแรงมากกว่าแค่สภาพอากาศหรือว่าผลกระทบจาก เอลนินโญเท่านั้นแต่ยังคงมีประเด็นของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นบ่อยขึ้นสภาพภูมิอากาศที่อาจจะร้อนถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่โลกร้อนแล้วเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยทาง UN เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่โลกร้อนละคือเดือดขึ้นมาแล้วทีเดียวแล้วก็รวมถึงความคาดเดาไม่ได้ของสภาพอากาศที่มันจะมีมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยไปส่องยุโรปตอนนี้เป็นฤดูร้อนของทางยุโรปเขาบ้านเราฤดูฝนนะที่ยุโรปที่โลกตะวันตกเนี่ยเขาถือว่าเป็นช่วงฤดูร้อนร้อนมากๆด้วยญี่ปุ่นเองก็เช่นกันนะคือประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของโลกตอนนี้เข้าสู่ซัมเมอร์แล้วร้อนบ้านเขานี่คือร้อนแบบรุนแรงทรมานกว่าบ้านเรานะใครว่าเมืองไทยเนี่ยแดดร้อนเผาแล้วเนี่ยแต่ยุโรปตะวันตกเนี่ยตอนนี้เผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติโดยมีการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงนะครับมีความเสี่ยงต่อชีวิตแม้ในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดีก็ไม่แพ้กันนะก็เสี่ยงเหมือนกันอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีประเทศที่มีพัฒนาการเศรษฐกิจที่ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากผลกระทบของโลกร้อนไปได้เลยนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าตอนนี้ยุโรปกำลังกลายเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกเลยนะโดยมีอุณหภูมิพุ่งสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่าแล้วก็หัวหน้าขององค์การอนามัยโลกนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นมานะครับผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปมีแล้วมากกว่า 1,300 รายโอ้โหร้อนถึงขนาดเสียชีวิตกันเลยนะ 1,000 กว่าคนแล้วในวันนี้เยอรมนีนั้น 41.7 องศาเซลเซียสเมื่อ2วันที่แล้วนี่คือร้อนที่สุดละนะเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นวันที่3คือทำลายสถิติทุกปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับทุบสถิติเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2019ส่วนอีกหลายเมืองและหลายเขตทั่วทั้งยุโรปนั้นมีอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสไปตามๆกันโดยที่อาคารโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่เพราะยุโรปเนี่ยเขาจะมีอาคารเก่าๆเยอะนะครับก็ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันเพราะว่าทุกวันนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันน้อยเนื่องจากสภาพของอาคารยังไม่เอื้อวันนี้ก็ต้องติดละไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะครับร่างกายก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพร้อนจัดกันพอสมควรเนี่ยประชากรยุโรปใครที่ปรับตัวไม่ได้ป่วยหรือไม่ก็เสียชีวิตกันนะครับตอนนี้เนี่ยทำให้ยุโรปเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เปราะบางนะครับในการปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิที่สูงบ้านเราเมืองไทยคนไทยเรายังปรับตัวกันได้น่ากลัวมากนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะโลกร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยสภาพการใช้พลังงานที่ขาดแคลนอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีแรงกดดันให้ต้องหาพลังงานทางเลือกมากขึ้นเพราะคนจะต้องใช้พลังงานใช้เปิดแอร์กันมากขึ้นเนี่ยนะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยในยุโรปเองก็ต้องเปิดแอร์กันตลอด24ชั่วโมงในตอนออกกลางนั้นไม่ต้องพูดถึงนะทุกบ้านเนี่ยต้องเปิดไว้ตลอดในสำนักงานเปิด24ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันหนึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบมันมีเป็นทอดๆไปเลยนะพี่สุภชลิน
2: ใช่บางประเทศในยุโรปเนี่ยพระอาทิตย์เขาอยู่กับเป็นแสงมีแสงพระอาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็ยาวนานกว่าบ้านเรา
1: ก็ยิ่งทำให้มันไม่มีช่วงเวลาผ่อนคลาย
2: ก็ยังมีพระอาทิตย์อยู่เลย
1: ครับใช่โดยเฉพาะในทางตอนเหนือสแกนดิเนเวีย
2: นะร้อนได้นาน
1: ใช่โอ้โหก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันมากๆแล้วก็ที่แน่ๆครับนอกจากปรับตัวก็คือผลกระทบที่เรามนุษย์อย่างเราเนี่ยเป็นต้นตอเนี่ยเราก็ช่วยกันลดคนละไม้คนละมือนะในการที่จะทำให้โลกเรานั้นเย็นขึ้นก็เป็นความสำคัญที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะแล้วในวันนี
2: ้ค่ะคุณวรรณชัยออกกำลังกายไหมคะ
1: ออกกำลังกายเป็น
2: เวลาที่แดดร้อนๆเนี่ยออกกำลังกายก็ต้องดูเช็คสภาพร่างกายตัวเองนะจะเป็นฮีท
1: สโตรกขึ้นมาได้ง่ายเหมือนกันนะ
2: แล้วก็เล่นกล้ามเนี่ยเคยเล่นไหมคะ
1: ไม่เคยครับ
2: ออกกำลังกายต้องมีกล้ามใช่ไหมคะผู้ชายต้องสร้างกล้ามด้วยใช่ไหมคะมันมียาสร้างกล้ามปลอมมาค่ะ
1: อ๋อมันมีใช่ไหม
2: คะเขาบอกว่ามีการบุกทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะซึ่งเป็นยาสร้างกล้ามนะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการผลิตแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศมูลค่ามากมายทีเดียวทางอย.ก็ได้เร่งนะคะตรวจจับนะคะเร่งร้องข้อร้องเรียนจากรับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งอย.แล้วก็ทางตำรวจนะคะไปจับกุมนะคะทลายเครือข่ายลักลอบผลิตและจำหน่ายยาอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนรายใหญ่ค่ะที่แถวพัฒนาการกรุงเทพมหานครนะคะตรวจยึดยาชนิดฉีดและก็ชนิดรับประทานมีวัตถุดิบด้วยมีเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตด้วยมูลค่า50ล้านบาทนะคะโดยที่เป็นยาที่เขาสืบสวนแล้วบอกว่าเป็นยาที่เป็นสารสังเคราะห์มีฤทธิ์เลียนแบบฮอร์โมนเพศชายมีประโยชน์ทางการแพทย์แม้ว่าจะมีประโยชน์แต่ว่าหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ดยเฉพาะเพื่อเร่งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบฮอร์โมนตับไตแล้วก็หัวใจรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะเรื่องนี้ก็มีการจับกุมได้นะคะเป็นชายอายุ39ปีเป็นผู้ที่ผลิตยาอนาบอริกสเตียรอยสำเร็จรูปทั้งชนิดฉีดและชนิดรับประทานเรื่องเป็นทั้งยาเม็ดนะคะยาเม็ดยาฉีดนะคะแล้วก็สอบสวนแล้วมันมีส่วนวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ให้ความสำคัญนะคะการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะยาเถื่อนเนี่ยไม่เพียงแต่กระทำผิดกฎหมายแต่ว่าเป็นภัยต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนภายใต้นโยบายที่กระทรวงเนี่ยต้องการที่จะร่วมมือกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีผู้ที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันค่ะ บอกว่ายาที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะค่ะเรื่องนี้เราก็คงจะต้องให้ความระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนเพื่อจะไปรับฟังการแถลงมติครม.กันนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนรีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ซึ่งในคันนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแถลงไปรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะมติคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะจะขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อเช้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ใช้สถานที่ที่อาคารรัฐสภาเนื่องด้วยช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารและวันพุธจะเป็นช่วงของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี2570นะคะท่านนายกได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านอยู่ที่สภาเพื่อที่จะรับฟังเสียง ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีได้ทำการชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและได้ใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดการประชุมที่อาคารรัฐสภาค่ะมติครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมี2ประเด็นค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งจะเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 5.4 แสนล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการจะนำไปสู่การเพิ่มการลงทุนได้อีกประมาณ 3 แสนล้านบาทและจะส่งผลให้เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงการคลังนะคะจะส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมนี้ออกมาค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือมาตรการนี้จะช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นี้นะคะคือในรายละเอียดนะคะจะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และในส่วนของค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการได้แก่นะคะ1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวด้วยนะคะประเภทที่2ค่ะคือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะในเรื่องที่2ค่ะวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีนะคะแล้วก็จะขยายเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมเนี่ยที่ให้มีการดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ย29ตุลาคมปี2567ได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะเรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะอาทิค่ะ 1. กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานนะคะก็จะพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปขอผู้ยื่นคำขอเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นเกณฑ์ที่2คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทั้งหมดนะคะกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้ามาทำเรื่องขอสัญชาตินะคะทุกอย่างต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติสำคัญนะคะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคค่ะและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ขออนุญาตสรุปรายละเอียดทั้งสองเรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปี2026ค่ะและร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี2026ถึง2030ภายใต้กรอบ SCAP หรือ UN SCAP นะคะเอกสารนี้จะใช้รับรองในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่9ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษเมืองยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะทั้งนี้การรับรองเอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะข่าวต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลค่ะในอำเภอวังจันทร์คือวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงตาเอี่ยมรวมประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองฉบับนี้จะเป็นกรอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้เป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะทั้งนี้ครม.มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำและการบังคับใช้ผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งที่สำคัญอีก2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน1รายค่ะได้แก่นางสาวกำไลอ่างแก้วดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการนักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิสำนักงานกพ.สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะ1ตำแหน่งด้วยกันค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนายวัชรากรเลิศด้วยลาภดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนหรือ Ukraine Mine Action Conference ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมณในวันที่ 22-23 ตุลาคมณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีญี่ปุ่นและยูเครนเป็นเจ้าภาพร่วมภายใต้ข้อการเร่งรัดเพื่อการฟื้นฟูประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดคำมั่นทางการเมืองของประเทศต่างๆสำหรับประโยชน์และผลกระทบการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมได้แก่ 1. การร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะสอดคล้องกับจุดยืนและบทบาทของไทยด้านการเก็บกู้ทุนระเบิด 2. สนับสนุนหลักมนุษยธรรมและรักษาความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 3. เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญา APMBC 4. การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะเกื้อหนุนการดำเนินการของประเทศไทยในการต่อร้องเรียนกรณีกัมพูชาละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา APMBC จากการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในดินแดนไทยโดยฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำและการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแม่บทรัฐบาลควรกำหนดให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ 2. รัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปานอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางวิธีการในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาในการทบทวนแผนแม่บทที่เหมาะสมโดยให้มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งร่างแผนการดังกล่าวนะคะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแผนการปฏิบัตินี้นะคะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยมีศักยภาพมีทักษะรอบด้านเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาสังคมทุกมิติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินี้เป็นไปอย่างจริงจังสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยมีการนำรายงานและประเมินผลอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกปีค่ะทั้งนี้นะคะในจะมีการประเมินในระยะครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผนค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและยกระดับมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายงานซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานทั้งหมด14หน่วยงานพบว่าในปี2566นะคะประเทศไทยเกิดความรุนแรงในครอบครัวกว่า 24,000 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 10-20 ปีค่ะขณะที่การทำร้ายร่างกายยังคงเป็นรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดค่ะและส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยค่ะรัฐบาลตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงจำเป็นต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะในระยะต่อไปนะคะกระทรวงพม.จะเดินยกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบค่ะโดยผลักดันการจัดทำข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันช่วยให้การติดตามสถานการณ์การกำหนดนโยบายและการให้ความช่วยเหลือมีความแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางด้วยและผลักดันให้มีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและลดวงจรความรุนแรงในระยะยาวค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกครั้งที่8ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแรงงานโลกค่ะสาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้คือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและถูกกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานตลอดจนกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนเดินทางการจัดหางานการทำงานในประเทศปลายทางไปจนถึงการกลับสู่ประเทศต้นทางอย่างมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและ AI รวมถึงการยอมรับคุณวุฒิและทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับรายได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมและการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานหญิงแรงงานเยาวชนและแรงงานในรูปแบบใหม่ค่ะทั้งนี้การเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานของไทยในระดับภูมิภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานโลกอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค
6: ่
5: ะ
6: ไม่ทราบว่ามีข้อสักถามในประเด็นไหนของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะวันนี้ยังไม่มีค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงค่ะถ้าไม่มีข้อคำถามแล้วจบการแถลงข่าวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในวันนี้นะครับมีมติครม.ที่น่าสนใจอาทิครม.เห็นชอบขยายอายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01จากปกติที่ 2% นะครับและลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติที่ 1% นะครับโดยสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยจะให้มีผลออกไปอีก1ปีนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการขยายระยะเวลาดำ

0: ียงครั้งเดียวนั่นก็คือจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP นะครับสมัยที่9ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารในการประชุม ESCAP สมัยที่9ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้นะครับนอกจากนี้มติครม.ที่น่าสนใจก็คือครม.ได้มีการเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองพ.ศ.นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมอยู่ด้วยกัน4ตำบลด้วยกันมีเนื้อที่394ตารางเมตรนะครับเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในบริเวณชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับได้เสนอการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนปีคริสตศักราช2025นะครับซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วยครับส่วนเรื่องถัดมาครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้เสนอแนะให้กับรัฐบาลนะครับได้ดำเนินการแก้ไขการทุจริตกรณีสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้มีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับเพื่อต่อยอดในการพัฒนาสนามบินต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องถัดมาครับในประเด็นถัดมาที่มีการแถลงในวันนี้ก็คือรัฐบาลได้เสนอการพัฒนาแผนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งก็คือแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนและเยาวชนในการพัฒนาประเทศในทุกมิตินะครับโดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้มีการปรับแก้ไขนะครับเรื่องของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยการให้มีการโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับให้ลดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวซึ่งได้นำเสนอในมติของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของกระทรวงแรงงานครับซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่8นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวภาคปกตินะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการดิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยดิตต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไอซ์ทันเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นาทีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: ราไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอบ้านท่านอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอจตุรัสอำเภอนางนาอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอบ้านฝางอำเภอมันจาคีรีอำเภอหนองศิลาอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอบ่อระบืออำเภอวาปีปทุมอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอยางตลาดอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอสมเด็จอำเภอนาคูอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแก่อำเภอเรณูนครอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรอำเภอปรังกูอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอจักรราชอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอเกียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอพนมอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพนราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอทุ่งสงอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอสิกเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอจนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 53% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงของที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสาธารณภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรียนรู้ฝึกฝนวิธีป้องกันเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ในรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี 99.75

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งกับรายการรู้ทันสารพันภัยที่จะพาคุณไปรู้จักกับภัยใกล้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันและปลอดภัยจากอันตรายต่างๆนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับเรื่องอาหารที่หากพูดออกมาแล้วต้องอยู่ในลิสต์เมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายท่านแน่นอนค่ะซึ่งก็คืออาหารดิบนั่นเองค่ะยิ่งในส้มตำที่หากจะให้เพิ่มความอร่อยแล้วก็ต้องแอดออนปูนาที่ดองมาแล้วอย่างต่ำ 3-4 วันโดยที่ไม่ได้ผ่านความร้อนทำให้สุกหรืออีกเมนูยอดฮิตหนึ่งเลยก็คือกุ้งดิบนั่นเองค่ะที่ไม่ว่าจะเอาไปแช่น้ำปลาดองซีอิ๊วหรือกินแบบดิบๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยแบบไม่ต้องนำไปทำให้สุกเลยค่ะแล้วก็ยังมีอาหารอีกมากมายที่ผู้คนก็มักจะนิยมกินกันแบบดิบๆซึ่งคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าถึงแม้เมนูนั้นๆจะนิยมกินกันมานานแต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อที่จริงของอาหารดิบกันค่ะอาหารดิบชนิดแรกที่เราจะนำมาเตือนภัยกันในวันนี้ก็คือปลาน้ำจืดค่ะเช่นปลาซิวปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาขาวปลาน้ำจืดเนี่ยมักจะมากับพยาธิใบไม้ตับที่เรียกว่าตัวอ่อนระยะติดต่อค่ะเมื่อคนหรือสัตว์กินปลาดิบหรือสุกๆดิบๆพยาธิตัวอ่อนในปลาก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยจะเข้าสู่ลำไส้เล็กเข้าสู่ตับผ่านทางรูเปิดของท่อน้ำดีและเข้าไปเจริญเติบโตในท่อน้ำดีในตับต่อไปค่ะจนทำให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะเริ่มเป็นระยะที่ตับยังไม่เสียหายมากสามารถรักษาหายได้แต่เมื่อตับเสียหายมากแล้วก็มักจะเป็นโรคที่รุนแรงส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยทำให้ไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะและก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งตับชนิดที่เกิดกับท่อน้ำดีในตับค่ะต่อมาเป็นหมูดิบเนื้อวัวดิบจะมีพยาธิตืดวัวและพยาธิตืดหมูอาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์โดยใช้หัวเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้ความยาว 2-4 เมตรโดยจะสลัดตัวเป็นที่ปล้องปนออกมากับอุจจาระซึ่งภายในปล้องพยาธิก็จะเต็มไปด้วยไข่ของตัวตืดค่ะแล้วเราก็จะทิ้งท้ายช่วงนี้ไปกับกุ้งดิบหอยดิบปูดิบปลาดิบที่มีเชื้อ VBO Parahaemolyticus ซึ่งเป็นเชื้อได้พบได้ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมต่างๆตามชายฝั่งทะเลค่ะในน้ำทะเลและตามตะกอนโคลนตมในทะเลอันตรายของเชื้อนี้ก็จะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคกระเพาะอะฮิวาโตกาโรคและการติดเชื้อโดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงมีอุจจาระเหลวเป็นน้ำมีกลิ่นเหม็นเหมือนกุ้งเน่ามักมีอาการปวดเกร็งที่ท้องครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นคืออาจเกิดในประมาณ 15-24 ชั่วโมงค่ะเรามาพักช่วงนี้ไปกับเพลงแค่บอกเพลง please และเพลงแผลเป็นจากอะตอมชนกันค่ะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิริวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีวันนี้ผมและทีมงานมาทำมาสัญจรยังวัดพงสวัยอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีเส้นทางการเสด็จมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมีพญาผู้ชงอนันตนาคราชซึ่งมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนอกจากนั้นนะครับยังมีการค้นพบนะครับรอยพระพุทธบาทเรียกว่าเจดีย์คือรอยพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวันนี้ดร.สัมพันธ์จันดำจะนำพาทุกท่านนะครับไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจของวัดพงสวัยกันครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ

วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพรงสวัยนะครับเลขที่77หมู่2ตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาของพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะครับวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2437นะครับโดยหลวงพ่อวาดอินทโชตนะครับซึ่งเป็นพระที่มาจากจังหวัดตราดนะครับในปี2436มีความวุ่นวายในเรื่องของสงครามฝรั่งเศสบุกเมืองกันท่านก็เลยหาที่ปรีวิเวกอธิษฐานจิตมานะครับลมพายุก็พัดพาท่านมาถึงวัดพรงสวัยแห่งนี้ท่านก็เริ่มก่อสร้างวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็สร้างเสนาสนะมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านมรณะในวันที่6กันยาปีพุทธศักราช2487เสนาสนะที่ท่านสร้างและยังอยู่ก็คือวิหารสีทองนะครับก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีให้ท่านที่ได้มากราบนมัสการหลวงพ่อวาดแล้วก็ได้ระลึกถึงท่านในความที่เป็นอริยะบุคคลเป็นปูชนียบุคคลในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่วัดพรงสวัยแห่งนี้นะครับหลวงพ่อวาดเป็นพระที่ถ้าดูโดยกายภาพเขาจะบอกว่าท่านจะค่อนข้างดุและก็เข้มนะครับแต่จริงๆท่านจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาที่รู้จักกันอย่างขจรกระจายไปทีเดียวนะครับรูปหล่อของท่านหรือว่าเครื่องรางของขลังที่สร้างหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็ในปีพุทธศักราช2512นะครับโดยหลวงพ่อสงัดนะครับเจ้าอาวาสในสมัยนั้นก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่บนเขาเทพสถิตท่านที่มาที่นี่ก็ต้องไปกราบนมัสการขอพรกันนะครับนอกจากนั้นก็ได้มีโบสถ์ที่สร้างขึ้นสวยงามมากนะครับสร้างเมื่อพุทธศักราช2553โดยท่านพระครูประวิตรธรรมโสพลนะครับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537เป็นต้นมาท่านเป็นเจ้าคณะตำบลชากกระพงด้วยนะครับแล้วก็ได้ซ่อมแซมเสนาสนะจากในสมัยอดีตที่หลวงพ่อเจ้าวาดองค์ก่อนๆสร้างไว้แล้วก็สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขึ้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมวัดพรงสวัยได้เป็นอย่างดีนะครับก็มีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2555นะครับประดิษฐานอยู่ใกล้กับพระยานาคราชผู้ชงนะครับซึ่งท่านที่มีความเชื่อเรื่องนาคเรื่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนามาขอพรกันได้ตามอัธยาศัยนะครับมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอยู่บนเขาเทพสถิตนะครับสูง15เมตรมีบันไดเดินขึ้นไปสวยงามเลยนะครับ160กว่าขั้นก็พอได้กำลังพิสูจน์ศรัทธาขึ้นไปกราบขอพรกันได้ที่ผมนั่งอยู่นี้เป็นวิหารของหลวงพ่อวาดนะครับแล้วก็ที่ประดิษฐานของบูรพาคณาจารย์สายภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโตวัดเขากระโดนนะครับหลวงพ่อหอมวัดชากหมากหลวงพ่อชื่นวัดมาบคาหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่หลวงปู่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งหลวงปู่ถ้ำวัดวังว่าหลวงพ่อบุญวัดบ้านนารวมถึงหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือด้วยนะครับก็มาแล้วถือว่าเป็นศูนย์รวมให้ท่านทั้งหลายได้กราบนมัสการอริยะสงฆ์แห่งภาคตะวันออกได้อย่างครบถ้วนอันนี้ถือเป็นวิสัยทัศน์ของท่านพระครูเจ้าวาดที่เมตตาต่อพุทธศาสนิกชนนะครับเพราะฉะนั้นมาที่วัดพรงสวัยแห่งนี้แล้วก็ได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาจะเจริญสติในเรื่องของศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและก็ครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่วัดแห่งนี้มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อวาดนะครับถือเอาวันที่6กันยาของทุกปีซึ่งเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อวาดที่สืบทอดกันมานะครับทำบุญประจำปีตั้งแต่วันที่4ถึง6กันยาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รับทราบข่าวสารลูกศิษย์ลูกหาก็สามารถที่จะมาร่วมทำบุญระลึกถึงแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับบูรพกษัตริย์ราธิราชเจ้าองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็บูรพคณาจารย์สายภาคตะวันออกได้ทั้งหมดและนอกจากนี้ท่านพระครูประวิตรธรรมโสพลท่านยังกำหนดให้ทุกวันที่6ของทุกเดือนมีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์
ที่เราเคารพสักการะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ได้รับชมรายการมีเวลาผ่านมาทางระยองหรือภาคตะวันออกเพื่อที่จะแสวงบุญหาที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็เรียนเชิญที่วัดพรงสวัยนะครับได้พบกับเสนาสนะที่สวยงามได้พบกับจริยวัตรที่งดงามของครูบาอาจารย์และก็ที่สำคัญที่สุดเราได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นผู้กอบกู้ชาติบ้านเมืองให้เราได้มีความเป็นไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูนะครับเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ได้ครบทั้งชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์เรียนเชิญทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดต่างๆที่ผมพูดถึงไปกับพี่มานิชวงอยู่นะครับป๋าต๊อกที่ดูแลวัดนี้มาอย่างยาวนานก็จะได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มาที่วัดพรงสวัยแห่งนี้กันนะครับ

ท่านมาถึงวัดพงศไสวจุดแรกนะครับที่ท่านขับรถเข้ามาซ้ายมือของท่านนะครับเวลาท่านมองฝั่งซ้ายมือก็จะเห็นองค์ปู่พุชงนาคราชนะครับอันนี้สร้างโดยไม่มีแบบนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้สร้างตามนิมิตสร้างตามที่พระองค์ท่านให้สร้างนะครับแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปก็คือปี62โบสถ์เราเกิดอัคคีภัยด้านในแล้วเพื่อสร้างบูรณะโบสถ์เสร็จท่านบอกว่าให้เราสร้างองค์พญานาคให้อยู่คู่กับวัดของเราท่านก็ทีแรกท่านก็ไม่บอกว่าคือเป็นองค์ใดให้สร้างตรงไหนท่านก็เลยมานิมิตทีหลังแล้วก็หยุดไป8เดือนสร้างไม่ได้ก็มานิมิตอีกว่าให้สร้างแล้วถามว่าชื่ออะไรยังไงท่านก็บอกแล้วก็ให้สร้างท่านบอกว่าชวนท่านมาอยู่จะไม่มีที่ให้ท่านอยู่ผมก็ถามว่าแล้วจะต้องทำอะไรท่านก็บอกว่าชวนท่านมาอยู่ไม่มีศาลอยู่ก็สร้างศาลอยู่ด้านนู้นนะครับถ้าแผนกล้องไปเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับเป็นศาลพอสร้างศาลเสร็จท่านก็สร้างองค์พญานาคท่านบอกว่าสร้างศาลให้ท่านอยู่เดี๋ยวท่านมาช่วยสร้างไอ้เราก็สร้างเสร็จตอนแรกก็เที่ยวหาลูกแก้วท่านบอกไม่ต้องไปหาให้เราสร้างตามที่ท่านบอกแล้วเดี๋ยวท่านจะหามาให้แล้วก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์วันที่ผมจะตั้งศาลเขาก็ไม่เคยบอกเคยพูดเรื่องลูกแก้วเขาโทรมาจากชลบุรีว่าลุงจะตั้งศาลพรุ่งนี้ใช่ไหมบอกใช่ครับ 9:15 นท.ท่านบอกว่าเดี๋ยวหนูเอาลูกแก้วมาถวายแต่ลุงตั้งศาลลุงตั้งไปก่อนแล้วบ่ายโมงหนูจะเอาลูกแก้วมาถวายแล้วบ่ายโมงเขาก็ถึงจริงๆนะครับเนี่ยลูกด้านนี้ก่อนเนี่ยครับแล้วอยู่ก็จะมีคนต่างที่ต่างถิ่นกันแต่ละคนแต่ละสายนะที่องค์เป็นสายขององค์พญานาคก็จะนำลูกแก้วมาถวายแต่ละชุดละชุดไปนะครับอันนี้ก็ฝากเรียนเชิญนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เป็นองค์เกี่ยวกับสายพญานาคมายังวัดพงศไสวของเราเนี่ยมาเยี่ยมชมมาไหว้สักการะสิ่งยึดเหนี่ยวประจำจิตใจประจำชาวพุทธของเรานะครับเราก็ต้องอยู่คู่กับพระพุทธศาสนากันอีกต่อไปนะครับเพื่อพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับก็ฝากด้วยนะครับ

านนะครับที่มาวัดพงศ์สวายแล้วนะครับท่านเข้ามาท่านก็ฝั่งฝามือของท่านก็จะเห็นพระอุโบสถสีขาวของเรานะครับเป็นแบบพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับจากรับแบบมาจากวัดพระราม9นะครับเป็นโบสถ์สีขาวด้านในก็จะสวยงามนะครับแต่ของเราก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปสักการะบูชาเพราะพระอุโบสถของเราก็จะมีไว้สำหรับทำกิจกรรมนะครับในวันเข้าพรรษาหรือวันที่เราเวียนเทียนแล้วก็ใช้เป็นที่อุปสมบทบวชนาคนะครับเราก็สามารถมาเยี่ยมชมด้านในกันได้นะครับเราทำเป็นโบสถ์สีขาวแบบเรียบๆนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเข้าไปไหว้สักการะบูชาก็เรียนเชิญนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามายังวัดพงศ์สวายของเราได้เลยนะครับเราก็จะเปิดให้พี่น้องได้เยี่ยมชมนะครับได้ไหว้สักการะขอพรกันนะครับเพราะเรามีไว้ให้ท่านพี่น้องได้ไหว้สักการะแล้วทุกวันอัศวนะหรือว่าเป็นวันพิธีใหญ่ๆนะครับวันพระใหญ่ของเรานะครับเป็นเดือน6อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับเราก็เรียนเชิญฝากพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับมายังวัดพงศ์สวายแล้วก็ขอฝากพี่น้องด้วยนะครับ

ดูได้นะครับเนี่ยเถาวัลย์เนี่ยเขาจะเรียกเป็นเถาวัลย์หลงเขาจะเวียนทั้งซ้ายแล้วก็เวียนทั้งขวานะครับเพราะถ้าเวียนเหมือนเราเวียนโบสถ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเวียนเหมือนเราเวียนเมนเนี่ยมันจะหลงนะครับแต่ต้นนี้คือเขาจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาคือเป็นตัวกันตัวแก้ให้เราสามารถขึ้นผ่านขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเขามีทางเดียวเราขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไปแล้วจะหลงแต่ตอนนี้ที่เขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดทั้งด้านบนด้านล่างนะครับมันก็จะขึ้นได้นะมันไม่หลงเขาก็จะเปิดให้เราขึ้นไปไหว้ลอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีพระอยู่ด้านบนแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ด้านบนได้นะครับ

ครับอันนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของยอดเขาโสพลเทพสถิตแล้วนะครับขึ้นมาด้านบนเราก็จะมีรอยพระพุทธบาทจำลองมีพระให้ท่านกราบไหว้บูชาแล้วก็จะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ที่ว่าเถาวัลย์เวียนซ้ายและเวียนขวาอยู่ในจุดเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับท่านสามารถขึ้นมาได้เพราะว่าช่วงนี้เปิดแล้วเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยสร้างโบสถ์ใหม่ๆปี53มีคนขึ้นมาเจอก็สงสัยว่าทำไมตรงนี้บริเวณนี้ไม่มีต้นไม้ไม่มีใบไม้เตียนเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บอกแล้วก็ไม่มีใครเชื่อครบ10ปีมาปี63ปี61โบสถ์เราไฟไหม้ด้านในแล้วก็ปี62 63ฉลองโบสถ์ท่านก็ไปเข้าฝันให้ขึ้นมาด้านบนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของดีๆอยู่แล้วก็ขึ้นมากันแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยเปิดแล้วเราก็เลยทำทางทำบันไดขึ้นมาโดยชาวบ้านไม่ข้องเกี่ยวกับเงินวัดรวบรวมกันคณะกรรมการชาววิยาและก็ชาวบ้านชาวหมู่บ้านฟงสวัยอาจเจริญก็รวบรวมเงินกันสร้างโดยที่ว่าใช้แรงคนไม่ต้องจ้างนะครับท่านที่จะขึ้นมาไหว้พระหรือจะมานั่งวิปัสสนาเดินวงกลมสายมูนะครับเราก็จะมีลานไว้ให้ท่านเดินจงกรมหรือนั่งวิปัสสนาได้เลยนะครับด้านบนนี้ก็เรียนเชิญนะครับทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสมายังวัดฟงสวัยของเราก็อยากให้พี่น้องขึ้นมานะครับชมสิ่งดีๆสวยงามที่วัดหลวงสวายและยอดเขาโสพลเทพสถิตของเรานะครับก็เรียนเชิญนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับ

ครับผมเนี่ยหินทั้งสองก้อนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับอยู่ในดินและเจ้าของที่เดิมที่เขายังไม่ได้ถวายวัดตรงนี้ยังไม่เปิดเขาแมคโครขึ้นมาขุดแล้วหินนี้ก็กลิ้งลงไปอยู่ในที่แล้วเขาก็เก็บไปไว้บ้านแมคโครพังอยู่ตรงนี้แหละซ่อมหมดเป็นแสนทำยังไงก็เอาลงกลับลงไปไม่ได้ต้องมาลื้อเป็นเศษเหล็กลงแล้วก็เก็บไปไว้บ้านเนี่ย10ปีเพื่อตรงนี้เปิดก็มาบอกผมว่าหินเนี่ยเขาเก็บไปไว้ที่บ้านให้ไปเอาคืนมาไว้ที่วัดทีนึงอยู่3วันผมยังไม่ได้ไปเอาเขาก็เอามาคืนที่วัดแล้วเขาก็หายป่วยจนทั้งทุกวันนี้สุขภาพร่างกายอะไรเขาปกติแต่อันเนี้ยคือเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้านในถ้ามีคนมีบุญก็สามารถยกและคลอนดูได้แต่ถ้าคนไม่มีบุญนะครับผมบอกได้เลยยกไม่ขึ้นทั้ง2ลูกนะครับแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนของโบราณแล้วก็ที่รอบโคนต้นไม้เนี้ยก็ยังมีฐานก็ผมเกิดมาเนี่ยรุ่นปู่รุ่นญาติเนี่ยไม่เคยมีใครขึ้นมาก่อไฟเผาฐานอะไรตรงนี้แต่ตรงเนี้ยจะมีฐานอยู่สภาพปกติเหมือนเดิมเหมือนของใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยจะยังมีด้านนู้นก็มีนะครับแล้วก็เคยมีคนมาหยิบเอาไปแล้วก็ต้องเอามาคืนตอนนี้ใบไม้ก็จะลงเยอะก็จะปิดอยู่ด้านนู้นมีนะครับอันนี้เป็นของสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ผมยืนอยู่นี่คือยอดเขาเทพสถิตของวัดพลงสวยเรานะครับท่านที่สามารถจะขึ้นมาเที่ยวมาไหว้พระครับท่านขับรถผ่านก็จะเห็นนะครับเส้นถนนหาดแม่พิมพ์แกลงนะครับบ้านเพแกลงเราก็จะเห็นด้านหน้าก็จะมีพระปางห้ามสมุทรนะครับที่ยืนสีขาวอยู่แล้วก็ขึ้นมาด้านบนก็จะมีพระพิฆเนศนะครับปางมหาสำเร็จถ้าท่านขึ้นมาฝั่งฝ่ามือของท่านก็จะมีปู่ฤาษีอินทรโชติมุนีนะครับแล้วก็ในศาลาวิหารด้านในด้านหลังนะครับก็จะมีพระปางมหาสำเร็จอยู่ด้านหน้านะครับของท่านและก็ในวิหารมนดบนะครับเราก็ยังมีพระเกจิดังของประเทศไทยเราพร้อมทั้งรูปหลวงปู่วาดรูปหล่อนะครับรูปเหมือนที่ลงรักปิดทองนะครับแต่ด้านบนท่านกราบไหว้บูชาได้นะครับเพราะว่าด้านบนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างให้ท่านมาได้กราบไหว้บูชากันนะครับแล้วก็ลานโสพลเทพสถิตบนยอดเขานี้ทางวัดก็จะใช้เป็นกิจกรรมในการที่พระอยู่ปริวาสเราก็จะจัดในช่วงเดือนธันวาพฤศจิกานะครับของทุกๆปีเราก็จะจัดบนยอดเขาโสพลเทพสถิตด้านนี้นะครับท่านสามารถที่จะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับและท่านมาบนยอดเขาเทพสถิตนะครับก็จะมีวิวสวยงามให้ท่านได้รับดูรับชมนะครับท่านก็จะมองเห็นทะเลนะครับด้านหน้าขึ้นมาด้านบนท่านจะเห็นทะเลแล้วมองไปด้านนู้นเราก็จะเห็นหาดแม่พิมพ์ได้นะครับเห็นหาดแม่พิมพ์เห็นเกาะมันนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับสายบุญทุกคนทุกท่านนะครับที่อยากจะมาเที่ยววันว่างวันพักผ่อนนะครับขึ้นมาด้านบนบรรยากาศดีนะครับพี่น้องก็เชิญชวนเราสามารถขับรถยนต์ขึ้นมาได้หรือจะท่านมีแรงศรัทธาก็จะเดินขึ้นบันไดนะครับเราก็มีบันไดพญานาคปู่อนันตนาคราชนะครับสีขาวซ้ายฝานะครับท่านก็สามารถเดินขึ้นมาเยี่ยมชมมาขึ้นมาไหว้ขอพรพระพิฆเนศไหว้องค์ปู่ฤาษีนะครับหรือจะไหว้พระในวิหารมนดบของเราก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงเราก็ยังจัดกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับเวลาพระเข้าพรรษาหรือว่าเวลาช่วงที่มีงานบุญใหญ่ๆนะครับเราก็จะมาทำด้านบนหรือท่านจะช่วงที่ว่าธันวาพฤศจิกาเราก็จะจัดปริวาสพระก็จะเยอะนะครับ200 รูปที่จะมาเข้าปริวาสมาทั่วประเทศไทยของเรานะครับ

วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดพงศ์สวัยตำบลชากกระพงอำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะกิจกรรมของเราก็คืออัญเชิญพระแสงปืนใหญ่นะคะไปประจำการณพระอนุสาวรีย์องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเพื่อมาไว้เป็นที่สักการะบูชาและเสริมบารมีแต่พระองค์ท่านและยังความศรัทธาและความรักสามัคคีมายังชุมชนเพื่อให้ชุมชนและชาวบ้านรู้ถึงบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้เอกราชประเทศชาติแผ่นดินของเราไว้ให้เราอยู่มาจนถึงรุ่นเราในยามนี้บ้านเมืองเรามีเหตุการณ์ไม่ปกติก็พวกเราก็ยังมีการอัญเชิญพระแสงปืนใหญ่มาเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านให้ชุมชนระลึกสำนึกในบุญคุณของพระองค์ท่านที่คงกอบกู้เอกราชประเทศชาติรวมชาติรวมแผ่นดินไว้ให้พวกเราอยู่อาศัยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการถามท่านพระอาจารย์ภูตะวันจันทสาโรเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาซึ่งสาธารณชนและประชาชนทั่วไปจะนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตนะครับขอกราบนมัสการครับ

จริญพรพุทธบริษัท4วันนี้หลวงพี่พระภูตะวันจันทสาโรวัดโปร่งสวยขอฝากกติธรรมไปยังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะนี้ศาสนาพุทธของเรากำลังเจอคลื่นมรสุมอย่างถาถมเหมือนกับฤดูฝนนะหลวงพี่ขอฝากสติให้กับญาติโยมที่มีสติและก็มีปัญญาที่สว่างไสวรู้แจ้งเห็นแจ้งไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมก็ให้แยกแยะว่าศาสนาไม่มีวันเสื่อมแต่คนที่เสื่อมก็คือมนุษย์หรือว่าบุคคลเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปรียบไปว่าคนไม่ดีก็เหมือนกับขยะที่ลอยอยู่ในทะเลคลื่นจะซัดขยะเหล่านั้นขึ้นฝั่งแต่สิ่งบริสุทธิ์ก็คือน้ำทะเลยังสะอาดเหมือนเดิมส่วนเราจะไปว่าร้ายประมาทพระที่ไม่ดีเราก็อย่าทำใจตัวเองให้ขุ่นหมองเลยเราตั้งหน้าตั้งตาสะสมบุญสะสร้างบารมีกันเพราะว่าชีวิตคนเราทุกคนมนุษย์เราทุกคนมีแต่บุญกับบารมีเท่านั้นที่ติดตัวไปได้ไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเหมือนกับทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราโดนโจมตีกันพร้อมกันเพราะนั้นเราในฐานะคนไทยหรือชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นอิสลามมุสลิมหรือว่าศาสนาใดๆเราก็ต้องมีหลักธรรมของศาสนานั้นๆเราศาสนาพุทธเกิดเป็นชาวไทยต้องรักชาติรักแผ่นดินรักศาสนาเพราะว่า3สิ่งนี้ต้องอยู่ได้แล้วก็ไปยันลูกหลานเราปู่ย่าตายายของเราปลูกฝังมายังไงเราก็ต้องทำตามแบบท่านดีแล้วสิ่งที่ดีและไม่ดีเราก็แยกได้เพราะว่าเรามีการศึกษาเรามีสมัยนี้เทคโนโลยีโซเชียลเยอะแยะมากมายนั้นก็ถ้าเกิดเราใช้ในสิ่งที่ดีมันก็ดีถ้าเกิดใช้สิ่งไม่ดีเราก็เหมือนกับดาบสองคมถ้าสำหรับตัวของพี่เองทุกวันนี้ปัจจัย4หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองถ้าเกิดเรามองเป็นขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่ดีไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้เราก็อยู่ได้ถ้าเกิดเราผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นั่นแสดงว่าเราได้ถูกคัดเลือกแล้วว่าศาสนายังคงที่แต่ที่เสื่อมไปก็เสื่อมตัวเพราะบุคคลนั่นก็คือเขาเรียกว่าพยามารแต่ถ้าเกิดเราผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะเป็นพระที่ดีเป็นพระแท้เหมือนที่ครูบาอาจารย์เคยสอนว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวถ้าเปรียบเหมือนญาติโยมก็คือหลวงพี่ขอฝากสติเตือนใจไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะอยู่รวมกันฉันพี่น้องจะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมถ้าเกิดเราตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเฟื้อเฟ้อแผ่ซึ่งกันและกันได้มนุษย์สัตว์จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าเรามีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเฟ้อแผ่ซึ่งกันและกันเราไม่ฆ่ารบแย่งชิงดีซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดเรามองจุดนี้ส่วนนี้ไปชีวิตเราจะเดินก้าวไปข้างหน้าลำบากมากเจริญพร

ครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์ภูตะวันจันทสาโรท่านได้ให้หลักของการที่เราต้องมีสติโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนะครับเป็นยุคของนวัตกรรมเป็นยุคของอินโฟเมชันข้อมูลข่าวสารการที่เราจะไลฟ์สดจะโพสต์จะอะไรข้อความนะครับต้องคิดให้ดีนะครับค่อยโพสต์ค่อยเผยแผ่สื่อสารข้อมูลนะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับได้มาชมวัดพงศไวยซึ่งมีอุโบสถที่สวยงามนะครับมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็ท่านพญาผู้ชงอนันตนาคราชรวมทั้งรอยพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายังอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่นี่มาขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็บูชารอยพุทธบาทสมเด็จพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งประทานพรให้กับเราทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้สัญจรครบแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมยังสถานที่ใดวัดใดนะครับผมจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมีสาระแก่นสารทางพุทธศาสนามาฝากท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทางรายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาคณาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้จะรับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออากาศอำนวยอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอโพนาแก้วอำเภอเต่างอยอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอกุดดังอำเภอบ่อระบืออำเภอแก่ดำอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆบุญพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอคลองชัยอำเภอสมเด็จอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแก่อำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอแหลงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอประทายอำเภอคงอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอจักรราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองหงอำเภอหนองกีอำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอคลองท่อมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกงระอำเภอศรีนครินทร์อำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอตุ้งว่าจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสมัยกลกอำเภอตากใบอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวร์เช็คตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OIC Connect 2. ชำระเบี้ยอย่างปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

ค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับ
รัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อ

ศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนเลยครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่าน

ช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือนอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรม OTOP ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน
สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่ะครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชร จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถานใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25 มกราคม 2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะออนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4 อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25 มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15 วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25 มกราคม 2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าสารกลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10 โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่าย2 ครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้ง2 ต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่1ก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาที่การอำเภอคลองขลุ่งท่านมารับเสด็จด้วยและก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30 ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่1กับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้มูลใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองผู้ว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรนะไม่เข้าใจ เมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสระกลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงอ่ะนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสากทั้ง2ต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันผีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันอุตสิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอในอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักจะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดนี่ก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระเพ็ญพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ

0: งการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลง4โดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่
2: ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านสักงามอำเภอคลองลานการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆทำโดยกรมทหารพันที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานพระราชชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปล.ขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0-5ปีเนี่ยมาเลี้ยงดู ซึ่งเด็กขณะนั้นเกือบ100คนนะครับที่ตามมาสำนักงานมหาชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานมหาชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปร.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรตระหนักอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้าอาชีพทำเครื่องเงินและอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพระราชบัญชรได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่เขาจะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านจะมอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็ทำก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบมากันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อประกอบเพื่อเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่ไปทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรลดาที่กรุงเทพแล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรลดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นำไปแสดงต่างประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานกาชาติพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าใกล้อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับกลุ่มศิลปาชีพที่อุดมทรัพย์นะครับทำชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรลดาเป็นประจำเป็นปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปาชีพก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งต้นน้ำนะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับให้สามารถอยู่ได้ซึ่งขณะนี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ก็มีอาชีพหลากหลายเป็นข้าราชการก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มี นะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับป่าไม้ก็เขียวขจีนะครับน้ำก็น้ำท่าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีดำริว่าในหลวง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
10: นางสาวรัชดาชนาธิเรศน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวพริษณาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
3: เสนาธิการ3เหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
11: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะ ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลังการวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญาเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
12: นางสาวกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทั้งด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
6: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ทันข่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นในวันอังคารสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะดิฉันสุกัญญาตินสุวรรณจากสวทตราดดำเนินรายการค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประเทศเวเนซุเอลาหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อประเทศนี้ในฐานะที่ส่งนางงามเข้าประกวดถึงรอบสุดท้ายในเกือบทุกเวทีนะคะนับว่าเป็นประเทศที่มีสาวงามติดอันดับต้นๆของโลกเลยแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุที่ผู้คนทั่วโลกต่างตระหนกตกใจนั่นคือการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จำนวน2ครั้งบริเวณภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศเวเนซุเอลาโดยครั้งแรกวัดได้ 7.2 แมกนิจูดมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ยารากุยที่ระดับความลึก20กิโลเมตรโดยเกิดขึ้นเวลา 18:04 ตามเวลาท้องถิ่นและจัดเป็นแผ่นดินไหวล่วงหน้าหลังจากนั้นตามมาด้วยแผ่นดินไหวครั้งที่2ในอีก39วินาทีต่อมาวัดได้ 7.5 แมกนิจูดมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองยารากุยเช่นกันนะคะแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญทางตอนเหนือของประเทศแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 1,400 คนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก 3,000 กว่าคนสูญหายกว่า 60,000 คนนะคะนับเป็นความร้ายแรงของเหตุการณ์ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวผู้ใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม X หลายรายนะคะได้แชร์ภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวจากสมาร์ทโฟนระบบ Android ล่วงหน้าหลายวินาทีก่อนที่จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนโดยระบบของ Google สามารถตรวจจับและแจ้งเตือนได้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในระยะห่างออกไปประมาณ341กิโลเมตรเผยเบื้องหลังระบบเตือนภัยล่วงหน้าจาก Google ที่ช่วยชีวิตผู้คน Google รู้ล่วงหน้าได้อย่างไรความจริงแล้ว Google ไม่ได้มีความสามารถในการล่วงรู้อนาคตแต่ความลับของระบบนี้ก็คือการตรวจจับที่รวดเร็วและการแข่งขันกับความเร็วของคลื่นแผ่นดินไหวต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะมีการปล่อยคลื่นออกมา2ชนิดหลักๆได้แก่คลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P-wave นะคะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดประมาณ6กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งมักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักแต่ว่าคลื่นแบบที่2คือคลื่นทุติยภูมิS-wave เนี่ยนะคะเป็นคลื่นพื้นผิวเดินทางช้ากว่าคลื่นชนิดแรกประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้อาคารพังทลายและสายไฟขาดในขณะที่คลื่นทำลายล้างกำลังเดินทางผ่านพื้นดินสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกับเดินทางด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงประมาณ 299,792 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วกว่าคลื่นแผ่นดินไหวอย่างเทียบไม่ติดดังนั้นทันทีที่ระบบของ Google ตรวจพบ P-waves บริเวณจุดศูนย์กลางระบบจะมีหน้าต่างเวลาตั้งแต่เสี้ยววินาทีไปจนถึง1นาทีในการส่งสัญญาณเตือนผู้ที่อยู่ห่างออกไปก่อนที่คลื่นทำลายล้างจะเดินทางไปถึงเปลี่ยนสมาร์ทโฟน 2,000 ล้านเครื่องให้เป็นเครื่องวัดแผ่นดินไหว เบื้องหลังเทคโนโลยีนี้อยู่ที่มาตรความเร่งซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนยุคใหม่ทุกเครื่องเซ็นเซอร์เดียวกับที่ใช้หมุนหน้าจออัตโนมัติเซ็นเซอร์นี้สามารถตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่บ่งบอกถึงการเกิดแผ่นดินไหวได้เมื่อโทรศัพท์ตรวจพบความสั่นสะเทือนที่ผิดปกติมันจะส่งสัญญาณพร้อมข้อมูลตำแหน่งคร่าวๆไปยังเซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวของ Google หากเซิร์ฟเวอร์ได้รับข้อมูลการสั่นสะเทือนแบบเดียวกันจากสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆในพื้นที่เดียวกันเป็นจำนวนมากพอระบบจะทำการยืนยันการเกิดแผ่นดินไหวคำนวณความรุนแรงและส่งสัญญาณเตือนออกไปทันทีการใช้ข้อมูลมวลชนแบบนี้ทำให้โทรศัพท์ Android กว่า 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลกกลายเป็นเครือข่ายเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดในโลกระบบจะทำการแจ้งเตือนออกเป็น2รูปแบบก็คือ Be Aware หรือให้ระวังตัวเตือนล่วงหน้าสำหรับการสั่นสะเทือนในระดับเบา Take Action การทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยแจ้งเตือนด่วนสำหรับการสั่นสะเทือนระดับปานกลางถึงรุนแรงเพื่อให้ผู้คนรีบหาที่กำบังซึ่งนี่เป็นรูปแบบการเตือนที่ช่วยชีวิตชาวเวเนซุเอลาในเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ในเวเนซุเอลาสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนี้เนื่องจากเวเนซุเอลาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือเครือข่ายเซ็นเซอร์เตือนภัยแผ่นดินไหวใต้ดินของรัฐบาลปัจจุบันเทคโนโลยีของ Google ได้กลายมาเป็นระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวโดยพฤตินัยให้กับ97ประเทศทั่วโลกที่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแผ่นดินไหวแต่ขาดแคลนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายเป็นของตนเองแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตการด้านมนุษยธรรมอย่างเวเนซุเอลาแต่มันก็นำมาซึ่งคำถามเชิงนโยบายที่สำคัญในระดับโลกในอดีตระบบเตือนภัยระดับชาติมักเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การพึ่งอัลกอริทึมจากบริษัทเทคโนโลยีเพื่อตัดสินใจแจ้งเตือนผู้คนทั้งเมืองอาจตามมาด้วยคำถามเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบระบบความรับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนำมาถกเถียงกันต่อไปในอนาคตสำหรับประเทศไทยระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวของ Android เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม2022โดยระบบจะแจ้งเตือนคนไทยล่วงหน้าไม่กี่วินาทีก่อนที่แรงสั่นสะเทือนของ S-Wave จะมาถึงวิธีเปิดระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวบนมือถือ Android ในประเทศไทยนะคะเขาแนะนำว่าให้ไปที่การตั้งค่า Setting บนสมาร์ทโฟนเลื่อนหาเมนูตำแหน่งหรือว่า Location เมนูความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินนะคะ Safety and Emergency แล้วก็เลือกไปที่การแจ้งเตือนแผ่นดินไหว Earthquake Alert นะคะแล้วก็เปิดสวิตช์การใช้งานให้เป็นสีฟ้าหรือ On ควรเปิดบริการระบุตำแหน่งหรือโลเคชันและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อให้ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนได้นะคะส่วนด้านปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยประธานสภาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเฮอร์เก้โรดิเกสเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพิ่มเป็น 1,400 กว่ารายแล้วนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก 3,200 กว่ารายแล้วก็มีคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกมากมายนะคะรัฐบาลยอมรับว่าตัวเลขทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะระบุว่ายังมีประชาชนอีกหลายร้อยคนที่สูญหายและติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาระบุว่ามีผู้ที่ไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมมากกว่า 54,000 คนด้านสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประชาชนในเมืองลาโกเอล่านะคะก็ยังเดินหน้าค้นหาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารหลังแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของประเทศแต่ท่ามกลางความสูญเสียก็ยังมีข่าวดีออกมาเป็นระยะนะคะนั่นคือการค้นพบผู้รอดชีวิตทีมค้นหาและกู้ภัยจากสหรัฐพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงท้องถิ่นของเวเนซุเอลา ประสบความสำเร็จในการค้นหาเด็กทารกวัย9เดือนและแม่ของหนูน้อยและช่วยเหลือออกมาจากใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงดังกล่าวโดยเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ค่อยๆนำตัวทารกและมารดาออกจากซากปรักหักพังโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองแฟร์เฟคในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐระบุว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่และได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก่อนนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปฏิบัติการครั้งนี้นะคะช่วยสร้างความหวังให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยที่รอคอยข่าวของบุคคลอันเป็นที่รักอย่างใกล้ชิดจริงๆในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานี้นะคะก็มีข่าวพบเด็กพบผู้รอดชีวิตออกมาเป็นระยะนะคะก็เป็นการสร้างความหวังให้กับผู้ที่ยังรอคอยอยู่นะคะด้านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประเมินว่าอาจมีประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 6.76 ล้านคนที่ยังต้องการที่พักพิงฉุกเฉินน้ำสะอาดระบบสุขาภิบาลการรักษาพยาบาลและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนในขณะที่เที่ยวบินขนส่งความช่วยเหลือเที่ยวแรกจากสหรัฐเริ่มทยอยเดินทางมาถึงเวเนซุเอลาเช่นเดียวกับกู้ภัยจากอย่างน้อย17ประเทศที่เดินทางเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการค้นหาและกู้ภัยผู้รอดชีวิตในพื้นที่ประสบภัยในเมืองลาเกวล่าและก็บางพื้นที่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาองค์การสหประชาชาติประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไว้ที่ประมาณ 6,700 ล้านดอลลาร์หรือ 2.23 แสนล้านบาทคิดเป็น 6% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของเวเนซุเอลานะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้นอกจากการกู้ภัยแล้วก็ยังมีนักธรณีวิทยาติดตามผลกระทบจากแผ่นเปลือกโลกกันอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่เราได้รับผลกระทบทั้งจากภัยธรรมชาติภัยด้านสงครามแล้วก็ภัยด้านเศรษฐกิจกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเราพักกันสักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นในช่วงที่2นี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาประเด็นแรกก็เป็นเรื่องของรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาจากการลงพื้นที่ติดตามงานสู่ภาพใหญ่ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่27มิถุนายน2569ณบริเวณหลักเขตแดนที่52บ้านชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีไม่ได้เป็นเพียงการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นหากแต่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีความชัดเจนโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมาธิการพร้อมคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนาวาเอกปรัชญาหานเทียมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีซึ่งระบุว่าโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ45%และดำเนินงานภายใต้กรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการสำรวจการปักหมุดหลักเขตการประชุมหารือและการรับรองเอกสารทางเทคนิคจากข่าวภาคสนามสู่ภาพใหญ่ของการบริหารพื้นที่ชายแดนหากมองให้ลึกกว่าตัวเลขความคืบหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีสะท้อนว่ารั้วถาวรชายแดนไม่ใช่เพียงโครงสร้างคอนกรีตแต่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารพื้นที่ชายแดนที่มีเป้าหมายลดความคลุมเครือของแนวเขตเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความมั่นคงในระยะยาวข้อมูลจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินระบุว่าขณะนี้สามารถปักหมุดได้แล้ว166 จุดครอบคลุมพื้นที่ตั้งแ

อย่างไรก็ตามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ชี้แจงว่าหลักเขตดังกล่าวเป็นหลักเขตประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสจึงถือเป็นทรัพย์สินร่วมของทั้งสองประเทศการเว้นพื้นที่ไว้ชั่วคราวเป็นไปตามกระบวนการของ JBC เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าตรวจสอบร่วมกันได้ก่อนจะติดตั้งแผ่นพับบานเปิดปิดในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการประเด็นนี้สะท้อนหลักการสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศคือการรักษาหลักเขตเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของเส้นเขตแดนพร้อมเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศสามารถตรวจสอบร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องความโปร่งใสคือหัวใจของความเชื่อมั่นอีกจุดที่น่าสนใจจากการลงพื้นที่คือการที่ฝ่ายไทยแจ้งให้กัมพูชารับทราบก่อนเริ่มขอสร้างในแต่ละพื้นที่และเปิดโอกาสให้เข้าตรวจสอบร่วมกันซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศว่าเป็นกลไกสำคัญในการลดความหวาดระแวงและป้องกันความเข้าใจผิดรั้วถาวรชายแดนเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบทั้งหมดแม้รั้วถาวรชายแดนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่แต่ประสบการณ์ของหลายประเทศชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงชายแดนที่ยั่งยืนต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้านควบคู่กันทั้งการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของประชาชนระบบข่าวกรองและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกรณีจังหวัดจันทบุรีจึงสะท้อนแนวทางการทำงานแบบโบราณการที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้ประสานงานกับจังหวัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างและสร้างความเข้าใจร่วมกันการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเพราะสะท้อนให้เห็นว่ารั้วถาวรชายแดนไทยกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การบริหารพื้นที่ชายแดนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของอธิปไตยไทยควบคู่กับการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท้ายที่สุดความสำเร็จของโครงการจะไม่ได้วัดจากความยาวของแนวรั้วถาวรชายแดนเพียงอย่างเดียวแต่จะวัดจากความสามารถในการลดข้อพิพาทเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายสร้างความเชื่อมั่นระหว่างไทยกับกัมพูชาและทำให้พื้นที่ชายแดนมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาวนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะในช่วงนี้นะคะดิฉันจะขอนำเสนอบทความจากข่าวจริงของประเทศไทยเรื่องสนามชายแดนสู่สนามข้อมูลทำไมความน่าเชื่อถือคือจุดแข็งของประเทศไทยในโลกปัจจุบันเราไม่ได้สู้รบกันบนสนามรบเพียงอย่างเดียวเราไม่ได้เจรจากันบนโต๊ะการทูตเท่านั้นแต่เราสู้กับสงครามข้อมูลข่าวสารที่กล่าวหาผ่านโลกโซเชียลมีเดียนำไปสู่การชี้นำและการจดจำที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยท่ามกลางกระแสข่าวที่ศาลกัมพูชาพิพากษาจำคุกนักข่าว2คนเป็นเวลา14ปีจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพในพื้นที่ชายแดนประเด็นที่ได้รับความสนใจอาจไม่ใช่เพียงคำพิพากษาหรือข้อถกเถียงเรื่องเสรีภาพสื่อเท่านั้นหากแต่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงในศตวรรษที่21ที่กำลังเคลื่อนจากสนามรบทางกายภาพไปสู่สนามรบของข้อมูลข่าวสารในอดีตเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองคือกำลังทหารอาวุธหรือพื้นที่ยึดครองแต่ในปัจจุบันสิ่งที่ได้รับความสนใจกับกลายเป็นการถ่ายภาพคลิปวิดีโอเอกสารหรือข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อและแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถกำหนดการรับรู้ของสังคมและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลในฐานะองค์ประกอบหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติขณะที่องค์กรด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเช่นองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด Informationwarfare และ cognitive warfare ซึ่งอธิบายว่าการแข่งขันระหว่างรัฐในยุคใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสนามรบแต่ยังเกิดขึ้นบนพื้นที่การรับรู้ของประชาชนด้วยเมื่อการแข่งขันเปลี่ยนจากใครพูดก่อนเป็นใครพิสูจน์ได้ก่อนเหตุการณ์ในกัมพูชาสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อ่อนไหวสามารถกลายเป็นประเด็นด้านความมั่นคงได้ทันทีเมื่อข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปสิ่งที่ประชาคมโลกต้องการมากที่สุดไม่ใช่คำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้นี่คือเหตุผลที่หลายประเทศกำลังปรับแนวทางการสื่อสารด้านความมั่นคงจากการตอบโต้ทางวาทกรรมไปสู่การสื่อสารที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงหลักฐานและกระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใสกล่าวอีกในหนึ่งประเทศที่ได้รับความเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศไม่ใช่ประเทศที่ส่งเสียงดังที่สุดแต่คือประเทศที่สามารถแสดงให้เห็นว่าทุกข้อกล่าวอ้างมีหลักฐานรองรับและทุกการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายจุดแข็งของประเทศไทยคือความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศไทยบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบกับประเทศใดแต่คือการตอกย้ำว่าการสร้างความเชื่อมั่นในสถานการณ์ที่อ่อนไหวต้องอาศัยการสื่อสารที่ยึดหลักนิติธรรมและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยได้พยายามยกระดับการสื่อสารในประเด็นความมั่นคงโดยให้ความสำคัญกับการชี้แจงข้อมูลการแสดงพยานหลักฐานเมื่อสามารถเปิดเผยได้และการดำเนินการผ่านกลไกกฎหมายและการทูตซึ่งช่วยลดโอกาสที่ข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยันจะกลายเป็นความเข้าใจผิดในวงกว้างแนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่ยังสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่ใช้หลักฐานมากกว่าอารมณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนความเชื่อมั่นคือทุนทางยุทธศาสตร์ของประเทศในโลกที่ข้อมูลเดินทางเร็วกว่าเหตุการณ์จริงความเชื่อมั่นจึงกลายเป็นทุนทางยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่าไม่แพ้ศักยภาพทางเศรษฐกิจหรือการทหารหากประชาชนเชื่อมั่นว่าภาครัฐสื่อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โอกาสที่ข่าวลือหรือข้อมูลบิดเบือนจะสร้างความแตกแยกในสังคมก็จะลดลงขณะเดียวกันประชาคมระหว่างประเทศก็มีแนวโน้มที่จะให้ความน่าเชื่อถือกับประเทศที่ดำเนินการบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลด้วยเหตุนี้การสื่อสารของรัฐในยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงการรายงานเหตุการณ์แต่เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและสามารถอธิบายด้วยเหตุผลและหลักฐานจากข่าวความขัดแย้งสู่ข่าวสร้างความเชื่อมั่น
แม้คดีนักข่าวกัมพูชาจะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติแต่สำหรับประเทศไทยเหตุการณ์นี้สามารถเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในการยกระดับการสื่อสารภาครัฐบทเรียนสำคัญคือประเทศที่ได้รับการยอมรับในระยะยาวไม่ใช่ประเทศที่ชนะด้วยการโต้ตอบแต่คือประเทศที่สามารถทำให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นระบบเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักกฎหมายท้ายที่สุดความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ได้วัดกันเพียงกำลังทหารหรือขีดความสามารถของรัฐหากแต่วัดกันที่ความน่าเชื่อถือซึ่งเกิดจากการยืนอยู่บนข้อเท็จจริงความโปร่งใสและหลักนิติธรรมเมื่อประเทศไทยสามารถรักษาหลักการเหล่านี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในประเทศแต่ยังเสริมสร้างความไว้วางใจจากประชาคมโลกและเปลี่ยนทุกสถานการณ์ที่ท้าทายให้เป็นโอกาสในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะกลับมาเรื่องของภัยไซเบอร์ค่ะ

และช่วงนี้นะคะก็จะนำเรื่องภัยทางไซเบอร์มาจากเพจไทยทริบูนมาคุยให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของ AI ปลอมหน้าโคลนเสียงระบาดหนักนะคะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC เตือน7จุดสังเกตก่อนตกเป็นเหยื่อสูญเงินในไม่กี่นาทีหน้าใช่เสียงคุ้นแต่ไม่ใช่ตัวจริงนี่คือคำเตือนล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC นะคะหลังมิจฉาชีพนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบDeepfake มาใช้หลอกลวงประชาชนอย่างแนบเนียนจนหลายคนหลงเชื่อว่าเป็นญาติคนสนิทหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนถูกหลอกให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ระบุว่าปัจจุบันกลโกงรูปแบบใหม่ไม่ได้อาศัยเพียงข้อความหลอกลวงหรือการโทรศัพท์ธรรมดาอีกต่อไปแต่พัฒนาไปสู่การโคลนเสียงและปลอมใบหน้าผ่าน AI จนแทบแยกไม่ออกส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนมากสูญเสียเงินภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที AI หลอกได้ทั้งเสียงและใบหน้าหนึ่งในวิธีที่มิจฉาชีพนิยมใช้ก็คือ voice cloning หรือการโคลนเสียงโดยนำเสียงจากคลิปวิดีโอที่เจ้าของโพสต์ไว้บน Facebook TikTok YouTube หรือแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆมาฝึกระบบ AI ให้เรียนแบบเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของเสียงจริงหลังจากนั้นก็จะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนญาติหรือคนในครอบครัวพร้อมสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นรถชนถูกจับถูกหลอกหรือจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเพื่อกดดันให้รีบโอนเงินทันทีอีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่า Deepfake Video โดยใช้ AI สร้างภาพและวิดีโอปลอมทำให้ดูเหมือนกำลังพูดคุยอยู่กับตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บริหารบริษัทหรือบุคคลที่รู้จักผ่านวิดีโอคอลพร้อมแสดงหลักฐานปลอมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือก่อนที่จะข่มขู่ให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสัญญาณเตือน AI ปลอมตัวนะคะ AOC ก็แนะนำให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมต่อไปนี้หากพบข้อใดข้อหนึ่งควรตั้งข้อสงสัยทันทีก็คือว่าโทรเข้ามาแต่ไม่ยอมพูดหรือพยายามให้เราเป็นคนพูดก่อนเสียงคล้ายคนรู้จักแต่ใช้เบอร์โทรศัพท์แปลกหรืออ้างว่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะเร่งรัดให้โอนเงินหรือช่วยเหลือทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบเปิดสนทนาด้วยคำว่าจำเราได้ไหมเพื่อให้เหยื่อพูดชื่อหรือข้อมูลก่อนอ้างว่าเป็นตำรวจหน่วยงานรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อผ่านไลน์หรือวิดีโอคอลเพื่อข่มขู่เรื่องคดีเสียงพูดฟังดูผิดธรรมชาติไม่มีจังหวะหายใจน้ำเสียงเรียบผิดปกติหรือโต้ตอบไม่สอดคล้องกับคำถามภาพวิดีโอมีความผิดปกติเช่นปากไม่ตรงกับเสียงแสงเงาสีผิวการกระพริบตาหรือสีหน้าที่ดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะวิธีป้องกันง่ายๆที่ทุกคนทำได้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์แนะนำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ารีบเชื่อเพียงเพราะเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหากมีการขอเงินขอรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญควรวางสายทันทีแล้วโทรกลับผ่านเบอร์โทรที่เคยใช้ติดต่อกันจริงหรือช่องทางที่ยืนยันตัวตนได้อีกวิธีที่หลายครอบครัวเริ่มนำมาใช้คือการตั้งรหัสลับประจำบ้านหรือคำถามเฉพาะที่มีเพียงสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นที่รู้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านหรือ OTP ให้บุคคลใดไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานใดก็ตามเพราะหน่วยงานของรัฐธนาคารตำรวจจะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวทางโทรศัพท์หรือแชทเผลอโอนเงินต้องรีบทำทันทีหากตกเป็นเหยื่อให้รีบโทรแจ้ง AOT 1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางให้เร็วที่สุดพร้อมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเช่นสลิปการโอนเงินข้อความแชทหมายเลขโทรศัพท์และบัญชีผู้ต้องสงสัยก่อนแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสถานีตำรวจใกล้บ้านภัยไซเบอร์กำลังเปลี่ยนไปนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินว่าการใช้ AI ในการก่ออาชญากรรมออนไลน์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสามารถสร้างเสียงภาพและวิดีโอได้สมจริงภายในเวลาไม่กี่นาทีต้นทุนต่ำและเข้าถึงเครื่องมือได้ง่ายกว่าที่ผ่านมาขอให้ประชาชนใช้หลักหยุดคิดตรวจสอบทุกครั้งก่อนโอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพราะว่าในยุค AI หน้าอาจใช่เสียงอาจคุ้นแต่คนที่คุณคุยด้วยอาจไม่ใช่ตัวจริงนะคะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441
เป็นศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสในการแก้ไขปัญหาหลอกลวงออนไลน์สำหรับประชาชนมีการจัดตั้งวอลลุ่มเพื่อดำเนินการด้านคดีให้กับประชาชนแบบเร่งด่วนระงับหรืออายัดบัญชีทางการเงินได้ใน1ชั่วโมงนับจากเวลาที่รับแจ้งเรื่องจากเหยื่อของโจรออนไลน์เป้าหมายของศูนย์ AOC 1441ประกอบด้วยนะคะ1ระงับอายัดบัญชีของคนร้ายให้แก่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกได้ในทันทีภายใน1ชั่วโมง2ติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทันที3เร่งการติดตามการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายและ4เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุมดำเนินคดีและการขยายผลคดีหากประชาชนได้รับความเสียหายหรือถูกหลอกในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์thaipoliceonline.go.th หรือโทรปรึกษาสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยยุคใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบมาจากการโทรศัพท์ไปพูดคุยมามีการโคลนเสียงปลอมหน้าเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องระมัดระวังกันต่อไปโลกออนไลน์ร้ายไม่ใช่เล่นนะคะรายการคุยสบายได้ประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านสามารถติดตามรายการได้ทางคลื่นอ่าวไทยบูรพาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะดิฉันสุกัญญาตินสวรรค์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือบวน.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 น.ก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรก
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเป็นเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงผลิตมาตรฐานสูตรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7 ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7 ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30 มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1 ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1 ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30 มิถุนายน 2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30 มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากบังคับการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับส่งขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเดินนภาสุทธาราสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: เพราะงั้นก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบ.ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
12: ในฉันในฐานะที่กำกับดูแลสคบ.นะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
11: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือTSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DVD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้น

0: ุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริ

0: เวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะฮะรวมถึงทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ถึงงานนะคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณคุณกรซิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะก็วันวงกีฬาวันนี้นะครับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ30มิถุนายนนะครับใครที่60 40นะยังใช้ไม่หมดก็รีบใช้นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้คนที่ใช้ไปแล้วเริ่มโอนเงินเข้าไปใหม่นะไปใช้กันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับนะไปเริ่มใช้กันโอนตังค์เท่าไหร่ก็นะวางแผนกันให้ดีๆสำหรับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งพลัดนะครับ60 40นะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้ไปยินดีกับต้องบอกว่าเบื้องต้นก่อนนะในการแสดงความยินดีกับทีมนักเทนนิสสาวไทยก่อนนะในการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งทั้งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับแล้วก็ลนาธารดีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนนะครับในรอบแรกนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับเจอกับมือ20ของโลกนะเราเป็นมือ64มือ164ของโลกนะครับเจอกับ ขอพนะเซมายาสวาลินสก้ามือ21ของโลกจากโปแลนด์อันดับโลกนี่ห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ในเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อน2-6แต่กลับมาชนะ7-5และ6-2ครับก็เป็นการเข้ารอบแกรนด์สแลมนะรอบ2เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสไทยหญิงไทยคนที่3นะที่เข้ารอบ2ของวิมเบิลดันต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการลักษิกาคำขำนี่นะครับทางด้านของไหมมนัญชยาเข้าไปก่อนแล้วนะครับไปเจอกับอาริเซียปาร์กนะครับมือ81ของโลกนะครับโอ้โหอันดับโลกห่างกันตั้ง144อันดับนะครับแต่ว่านี่แหละครับนะเรารู้เขารู้เราฟิตซ้อมกันมาดีและเราก็ชนะได้นะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับรวงข้าวครับลนาธารฤดีมือ95ของโลกนะครับรอบแรกนะครับเจอกับลิลลี่เทเกอร์ดารุ่ง18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกอันดับโลกห่างไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าชนะของรวงข้าวชนะไป2-1เซตนะครับ7-6ไทเบรก7-3 5-7 และ6-4นะครับลานานะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับไปเจอกับชนะของอเล็กซานโดวาเอคาเทอรินามือ19ของโลกแล้วก็มือ18ของรายการก็งานหนักเหมือนกันนะครับนี่คือผลงานต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของนักเทนนิสสาวไทยแล้วก็ลานานะก็เป็นสาวไทยคนที่4นะที่ผ่านเข้าสู่ระดับเมเจอร์รอบ2นะต่อจากแทมมี่นะลักษิกาแล้วก็มนัญชยานะซึ่งเข้าไปก่อนแล้วนะครับแล้วคนที่ยิ้มนอกจากแฟนๆกีฬาชาวไทยนักกีฬาทั้งสองที่ดีใจอยู่แล้วที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับนะครับท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ชื่นชอบเรื่องของมวยด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็ยินดีกับนักเทนนิสสาวไทยทั้ง2คนนะครับทั้งไหมแล้วก็รวงข้าวนะฮะไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องไหมแล้วก็น้องรวงข้าวที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะรายการใหญ่อย่างแกรนด์สแลมมาได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงครอบครัวของน้องทั้ง2ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของนักกีฬาทั้ง2แล้วก็เป็นกำลังใจให้ไหมและรวงข้าวในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะครับแล้วนี่คือในปีนี้นะคุณสุชัยนะครับก็บอกว่าครบนะ100ปีของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับได้รับข่าวดีจากนักเทนนิสไทยมาอย่างต่อเนื่องนะนี่คือขอพระผลงานชิ้นโบแดงอีกผลงานหนึ่งที่มนัญชยากับลนานะซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ในหญิงเดี่ยวในแกรนด์สแลมรายการเดียวถึง2คนนะก็ขอขอบใจทั้งมนัญชยาแล้วก็ลนาด้วยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและขอให้สร้างความสุขเรื่อยๆนะรอบ2ขอให้ผ่านรอบ3ก็ขอให้ผ่านเรารอเชียร์กันนะครับ
2: ฟุตบอลโลกครับแหมใส่เสื้อผมใส่เสื้อทีมญี่ปุ่นนะฮะให้กำลังใจครับโอ้โหใจสลายฮะซามูไรบลูญี่ปุ่นเจอกับกาแฟครับบราซิลนะปรากฏว่าแพ้ไป1ประตูต่อ2ฮะโอ้โหน่าเสียดายญี่ปุ่นแพ้นะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ต่อ1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางด้านของบราซิลบุกหนักจริงๆนะแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนะครับโต้กลับและได้ประตูจากไดซูซาโนะนาที29บราซิลก็บุกหนักจริงๆนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นนะซุปเปอร์เซฟนะออกมานี่แหมนะโอ้ซุปเปอร์เซฟสกัดได้หลายครั้งแล้วก็มีทั้งเสาทั้งคานด้วยนะครับครึ่งหลังนะครับบราซิลเนี่ยโหมบุกกระนำนะครับแล้วก็ได้ลูกโด่งๆเข้ามาแล้วเป็นกาเซมิโร่ฮะมงตีเสมอให้กับบราซิล 1-1 นาทีที่56แล้วก็ลุงหมูลุงนี้แหละแล้วทั้งเกมก็กาซิมิโร่ได้รางวัลแมตช์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับพอเสมอ 1-1 แล้วครับทางด้านของบราซิลก็เดินหน้านะครับเดินหน้าบุกญี่ปุ่นก็มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันทดเวลาบาดเจ็บจะมีโอกาสต่อเวลาด้วยแต่ว่านาทีที่90+5กาเบียนบาติเดลี่ฮะได้บอลจากครอสเข้ามาฮะได้บอลจับแล้วก็ยิงไปนึงนะครับโอเข้าไปให้บราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ครับโอ้โหนะกาเบียมาร์ติเนลลี่ยิงเข้าไปนะฮะก็นาทีบาปอีกแล้วนะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโกดิวัวนะฮะหรือว่าไอโอริโกสครับหรือว่านอร์เวย์ที่จะเจอกันนะครับส่วนญี่ปุ่นนะชื่นชมนะครับสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกตกรอบยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายนะครับก็นะก็ชื่นชมญี่ปุ่นนะส่วนเกาหลีที่ตกรอบนะครับไปถึงกลับถึงประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งกองเชียร์ที่ออกไปต้อนรับแต่ว่าบนนะครับมีคนนะแบบไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะตกรอบรวมถึงอาจารย์ปาร์คซังฮอนะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมมาสเตอร์โค้ชได้ออกคลิป YouTube เนี่ยขออภัยขอโทษแฟนฟุตบอลเกาหลีเลยนะอาจารย์ปาร์คซังฮอตอนหลังเนี่ยมาคุมทีมพลังการนะครับหนึ่งในผู้ในสตาฟโค้ชของเกาหลีนะครับเกาหลีก็ตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ตกรอบแรกนะครับอีกคู่หนึ่งแหมนะก็ออกมาเศร้าหน่อยนะคู่ตีสามครึ่งกับผมตื่นมาดูนะฮะปารากวัยเจอกับเยอรมนีนะครับปรากฏว่าคู่นี้เจอกันแลกกันสนุกนะครับปารากวัยสู้กับเยอรมันได้สนุกนะแล้วก็เป็นปารากวัยนำไปก่อนด้วยนะถึงแม้ว่าเยอรมันนี่จะบุกมากกว่าแต่ปารากวัยยิงนำไปก่อน 1-0 นะครับจากลูกมงของฮูลิโอเอ็นซีโอครับแล้วก็ทางด้านของยูเลียนการนาเกมันทางด้านของเชฟบุนนิชเชฟเทรนเนอร์ของเยอรมันนี่ของเยอรมันนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมของเยอรมันเนี่ยโอ้โหต้องแก้เกมนะครับเลย์ลอยซาเน่ลงมานะก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวและสุดท้ายนี่ทางด้านของเยอรมันก็ได้ลูกตีเสมอนะครับจากไคฮาวัตนะ1ประตูต่อ1นะครับเยอรมันมีโอกาสยิงนำด้วย 2-1 นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะมุ่งเข้าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะครับก็เสียดายนะครับมีโอกาสเหมือนกันแต่ผู้รักษาประตูของปารากวัยก็ซุปเปอร์เซฟหลายครั้งเหมือนกันนะครับสุดท้ายต้องมายิงจุดโทษกันครับนี่คือการยิงจุดโทษครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะทีมใครตกรอบเนี่ยนะเรื่องของจุดโทษเนี่ยบอกเลยเยอรมันเขาไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ในการโดนจุดโทษนะเขานิ่งจริงๆแต่ว่าปารากวัยก็นิ่งกว่านะครับปรากฏว่าเยอรมันยิงไม่เข้าก่อนนะต้องยิงตามนะปารากวัยก็ยิงเข้าสุดท้ายปารากวัยคนสุดท้ายถ้ายิงเข้าจะชนะนะแต่ว่าปารากวัยยิงไม่เข้าครับเป็นเยอรมันยิงเข้าแล้วปารากวัยก็ยิงพลาดเหมือนกันนะสุดท้ายต้องมาซัตเทนเดทกันเยอรมันนี่ยิงไม่เข้าไปใครฮาวแวดนะมาเนอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ยิงแบบซัตเทนเดทนะครับทายิงข้ามยิงข้ามคานไปไกลเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปารากวัยยิงแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยปารากวัยชนะเยอรมนีนะครับ4ประตูต่อ3นะฮะในการดวลจุดโทษก็ทำให้ปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสผมอุตส่าห์ต้องมองนะว่าแหมเยอรมันน่าจะเจอกับฝรั่งเศสนะหมดแล้วไม่ได้เจอกันนะครับก็ เป็นปารากวัยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสนะครับนะผู้รักษาประตูปารากวัยเนี่ยออร์แลนโดกริลนะครับนี่เซฟ2จุดโทษเลยนะโอ้โหเราบอกว่า เขาเนี่ยเรียนรู้มาว่าเยอรมนีเนี่ยยิงจุดโทษอย่างไรนิ่งอย่างไรโดยเฉพาะไคฮาวเวตเนี่ยนะยิงด้วยเท้าซ้ายมักจะยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูเขาก็เดาทางถูกนะแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เซฟจุดโทษได้2ครั้งนะเป็นเกียรติอย่างมากที่เราโค่นอดีตแชมป์โลกได้นะครับนี่คือชัยชนะของปารากวัยนะครับแล้วก็ทางด้านของออร์แลนโดกิลได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปารากวัยประกาศเลยนะวันที่30มิถุนายนเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ฉลองกับชัยชนะของปารากวัยนะที่ผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะนะที่พูดถึงเยอรมนีกับการดวลจุดโทษนะทุกคนก็ยอมรับผมก็ยอมรับว่าเวลาดวลจุดโทษเนี่ยเยอรมนีไม่ค่อยแพ้นะยิงดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมา4ครั้งนะครับนะเคยแพ้ครั้งเดียวเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นแพ้ในฟุตบอลยูโรในปี1976ตอนที่ผมอายุแค่4ขวบนะแพ้เช็กโกสโลวาเกียนะครับ3-5นะหลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ถ้าเกิดโดนจุดโทษเจอกับอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในฟุตบอลโลกเยอรมันจะชนะนะครับและคราวนี้เยอรมันก็แพ้แล้วนะในการโดนจุดโทษนะเป็นการโดนจุดโทษแพ้โดนจุดโทษครั้งแรกในเยอรมันในฟุตบอลโลกนะครับเยอรมันแพ้จุดโทษแพ้ไม่พอแล้วชวนเนเธอร์แลนด์นะฮะทิ้งโดนจุดโทษตกรอบไปด้วยนะเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับเกอร์ดี้กักโปยิงให้เนเธอร์แลนด์นำไปก่อนนะครับแต่ว่าโมร็อกโกไม่ยอมง่ายๆนะตีเสมอได้นะทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วจากอิซาดิยอฟนาทีที่90บวก1นะครับก็ต้องเสมอกันอีกนะต้องดวลต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีสู้กันสนุกนะฮะโมร็อกโกดูจะเหนือกว่าคุมเกมได้มากกว่าแต่ว่านะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าโมร็อกโกยิงแม่นกว่ายิงแม่นกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็โมร็อกโกชนะไป3-2เนเธอร์แลนด์ตกรอบพร้อมๆกับเยอรมนีกลับยุโรปไปด้วยกันนะครับนะครับก็น่าเห็นใจนะกักโปก็เพิ่งสูญเสียลูกนะครับก็ภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็แท้งลูกนะครับแล้วก็สมาธินะแต่เขาก็ยืนยันนะครับกำลังใจที่เข้มแข็งขอช่วยเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าก็นี่แหละครับก็แพ้ไปตกรอบไปนะเนเธอร์แลนด์นะครับโมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในการเจอกับแคนาดานะในวันที่5กรกฎาคมนะครับโมร็อกโกเจอแคนาดานะครับดูแล้วแหมออกหน้าไหนก็ได้คู่นี้เป็นทีมระดับ B นะ B หรือ B บวกนะแล้วเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนี่แหมนะฮะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยในฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่ปี2014นะอัศวินสีส้มเนี่ยไม่เคยชนะในการดวลจุดโทษเลยนะครับย้อนไปเนี่ยในปีฟุตบอลโลกนะเขาเคยชนะฟุตคอสตาริกา 4-3 นะในการดวลจุดโทษในปี2014แล้วก็พอรอบรองชนะเลิศดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินา 2-4 ปี2022ดวลจุดโทษแพ้อาร์เจนตินานะครับ 3-4 นะแล้วก็มาครั้งนี้ก็ดวลจุดโทษแพ้โมร็อกโก 2-3 นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับไม่แพ้ใครใน90นาทีของฟุตบอลโลกนะครับนับตั้งแต่แพ้โปรตุเกสเมื่อปี2006นะครับนะก็ไม่แพ้ใครแต่ว่ามาต่อเวลาดูทุกข้อแพ้นะครับนี่คือฟุตบอลนะครับเกิดอะไรขึ้นได้นะครับคุณผู้ฟังครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีหลายๆคู่ให้ชมกันนะครับคู่ที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขอบคุณไทยรัฐทีวีขอบคุณโมโนด้วยนะครับที่มอบสัญญาให้กับไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันเป็น Ivory Coast ครับหรือว่าโกดีวัวเจอกับนอร์เวย์นะครับเออร์ลิงฮาเลนนะจะได้ยิงประตูหรือเปล่าก็อยู่ในกลุ่มของดาวซันโวด้วยนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับจะได้ชมก็ได้ยิงประตูไหมก็รอติดตามกันนะครับเที่ยงคืนนะครับนะส่วน4นะครับคนตื่นเช้านะก็จะได้เชียร์ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับ4นะครับ8นาฬิกานะครับทีมที่มาจากในโซนคอนคาเคฟนะคืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเจอกับเรื่องของเอกวาดอร์ทีมที่อยู่ในอเมริกาใต้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ห่างกันไม่เยอะนะครับจะเจอกันสไตล์ฟุตบอลก็คล้ายๆกันในสนุกนะฮะหน้าไหนก็ออกได้หมดเลยนะครับรวมถึง3นะครับก็ยังมีคืนวันที่1นะฮะเบลเยียมเจอเซเนกัลก็ได้ชมกันอีกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับฟุตบอลโลกนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทางด้านของโมโนแม็กที่ทางด้านของแจ๊สนะครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็แบ่งให้ได้เราได้ชมได้ดูฟรีๆนะในบางช่องทางนะครับในบางคู่นะทางช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนั่นแหละครับนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูคู่ที่น่าสนใจแต่ต้องซื้ออะไรก็แล้วแต่นะตาม โปรแกรมนะตามโปรโมชั่นของเขาก็ต่อสอบถามก็ลองดูนะครับจากฟุตบอลโลกนะกลับมาที่ฟุตบอลของบ้านเรานะโค้กครับคราวนี้ลงไปเตะที่ทางโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับสงขลาอันนี้แข่งกัน3สนามนะครับแข่งกัน3สนามก็แข่งกันสนุกแหละแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโรงเรียนเก่าผมอย่างเบญจมาราชูทิศปัตตานีไปแข่งขันด้วยก็ต้องตามฟอร์มกันหน่อยนะครับรวมถึงทีมจากปัตตานี FC นะก็ลงแข่งขันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะทุกคู่วันนี้เนี่ยนะครับที่สนามตินสุรานนท์วันที่30มิถุนายนนะครับโคกนาผี FC นะเอาชนะโรงเรียน NJ Academy พัทลุงนะครับ3-0นะครับPSU สุราษฎร์ซิตี้นะเสมอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับ1-1ดวลจุดโทษยะลาชนะ 4-2 นะครับพัทลุงยูไนเต็ดชนะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับ1-0นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเสมอกับเชิงทะเลอะคาเดมี่นะครับ 2-2 ในเวลานะครับแล้วก็ดวลจุดโทษสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาชนะ 5-3 นะครับส่วนอีกสนามนึงนะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับระนองยูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนเบญจมราชชุทิศปัตตานีนี่ผมเรียนอยู่ที่นี่นะม .1 ถึงม .3 นะแล้วปรากฏว่าดูฟอร์มหน่อยเบญจมราชชุทิศปัตตานีชนะไป7-0นะครับเข้ารอบเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งฟีนิกซ์อะคาเดมี่ฟุตบอลคลับนะครับเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลก็ชนะ7-0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะแพ้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะ0-2แล้วก็ปัตตานี FC นะชนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2-0นะครับพรุ่งนี้รอบ32ทีมสุดท้ายก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะตั้งแต่ 8:30 นาทีนะครับยาวไปถึง 15:30 นาทีสนามนี้เนี่ย4คู่นะครับนะ FC ยะลาเจอกับศรีธรรมราชศึกษานะครับ Republic Academy เจอกับอบจ.สุราษฎร์ธานี3บ้านนาDX นครศรีอะคาเดมี่นะครับเจอกับทุ่งตะโกวิทยาแล้วก็ปิดท้ายสนามราชภัฏสงขลาตรังยูไนเต็ดนะครับเมืองตรังยูไนเต็ดเจอกับบันนังสตาวิทยานะครับบันนังสตาวิทยานี่อยู่ที่ยะลานะนะครับส่วนที่สนามอำเภอนาทวีนะครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเจอกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลานะครับลาซิตี้เจอกับโรงเรียนเทพสิรินทร์นครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยชุมพรยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนพีระนาพิริยานาวินคลองหินวิทยานะครับก็ส่วนสนามที่แข่งขันนะครับติดตามมาดูนะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาตินสุรานนท์นะสนามฟุตบอลอำเภอนาทวีสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับแล้วก็มีการชิงชัยกันนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนวันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ไปเชียร์น้องๆดาวรุ่งกันนะฮะทีมชาติไทยหลายๆคนผ่านวิธีโค้กคัพเนี่ยนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยแข่งกันแบบรอบต้องเอาฮะแข่งแบบนัดเดียวตกรอบก็จะหาแชมป์กับรองแชมป์ในโซนของแต่ละภาคเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายที่สนามสุพัชรสายกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีตัวแทนจากโซนต่างๆมาแข่งขันกันนะครับนี่คือโค้กคัพนะครับคุณฟังครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะครับในหลีกของไทยนะครับหลังจากที่จบกันตั้งแต่หลีกชายหลีกหญิงเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าหลีก1ใครได้แชมป์หลีก2ใครได้แชมป์นะครับก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับก็บอกเรื่องของฟุตบอลอาชีพแล้วก็ฟุตบอลทั่วจัดขึ้นในเมืองไทยสิ้นสุดแล้วทุกรายการอย่างเป็นทางการนะครับนะแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะตกชั้นเมืองทองนครราชสีมามัดได้ FC พลังการ FC ที่ตกชั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรที่ได้โควต้าไปเล่นฟุตบอลทั่วระดับเอเชียและอาเซียนก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ราชบุรี FC นะครับ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพบุรีรัมย์การท่าเรือและราชบุรี FC นะครับพูดถึง BG ปทุมนะครับจะอุ่นเครื่องกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้บัตรเข้าชมเนี่ยโซเอาแล้วนะแอสตันวิลล่าบุกมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมก่อนที่จะไปฮ่องกงด้วยอะไรด้วยนะปรากฏว่าบัตรนะขายหมดเกลี้ยงเลยนะนะครับต้องรอดูการถ่ายทอดสดแล้วล่ะนะครับช่องทาง BG Sport นั่นแหละครับอัสมิล่าอุ่นเครื่องในช่วงของปรีซีซั่นเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับส่วน วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชุด18ปีนะที่เตรียมแข่งขัน AVC Girl อายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็สนามอีกสนามหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพรุ่งนี้รอบแรกนะครับไทยอยู่ร่วมสาย A กับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับสาย B มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงและคีร์กีสถานสาย C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับสาย D ไทเปเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามพรุ่งนี้นะครับที่เทอร์มินอล21โคราชไปให้กำลังใจกับดาวรุ่งเยาวชนสาวอายุ18ปีของไทยนะครับนัดแรกนะเจอกับมองโกเลียเวลา19นาฬิกาแต่ว่านะครับคู่แรกในอิหร่านเจอฟิลิปปินส์นะครับ10นาฬิกา13นาฬิกานี่จะเป็นอุซเบกิสถานเจอออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นเจออินโดนีเซีย16นาฬิกานะครับแล้วก็ไทยเจอมองโกเลีย19นาฬิกานะครับเราเพิ่งได้แชมป์อาเซียนมานะครับนะก็คราวนี้นะไปแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกนะรายการนี้หาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีในปีหน้านะครับเราก็ได้ลุ้นกันนะครับเจอมองโกเลียก่อนนะครับส่วนที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเริ่ม10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับเป็นคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงนะครับเกาหลีใต้เจออินเดียจีนเจอกับคีร์กีสถานแล้วก็ไชนีสไทเปเจอกับเวียดนามนะครับคู่ของไทยวันที่1วันที่2กรกฎาคมที่เจอออสเตรเลียแข่งเวลา19นาฬิกานะครับทุกๆนัดของไทย19นาฬิการวมถึงวันที่3แข่ง19นาฬิกานะครับก็หมายความว่านะก็ใครเลิกงานแล้วที่พี่ๆเพื่อนๆรายการแวดวงกีฬานะครับแฟนคลับของวอลเลย์บอลเลิกงานแล้วนะ19นาฬิกามีเวลาที่จะไปเชียร์สาวไทยนะที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะครับนครราชสีมา19นาฬิกาก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะก็ต้องบอกเลยนะว่าน่าจะราคาต้องไปสอบถามดูรายการที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบัตรราคา100บาทหน้างานนะครับนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดก็เป็น True Vision Now นะครับได้ชมกันนะครับจากการขันรายการนี้วอลเลย์บอลก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในชุดใหญ่เลยนะครับวอลเลย์บอล BYD CV Cup 2026นะครับซึ่งจัดมาครั้งที่6แล้วนะครับเริ่ม15กรกฎาคมนะครับซึ่งระดับวอลเลย์บอลในย่านอาเซียนนะมีแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและเมียนมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยแหละครับนะซึ่งการแข่งรายการนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ก็ดูง่ายหน่อยนะไม่ต้องโหลดแอปนะก็เปิดกล่องทีวีดิจิตอลดูได้นะวัน31กับ GMM 25นะครับ CV League นะครับหรือว่าCV Cup ขออภัย BYD ครั้งที่6นะ CV Cup นะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมาน่าจะแข่งขันกันนะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานสุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันจักรยานกันนะครับเป็น BMX แล้วก็หนูน้อยขาไทยด้วยนะครับเด็กเดชาแห่งประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียด้วย ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานนะครับเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่5รองวันที่3ถึง4กรกฎาคมแล้วก็จักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมนะครับที่สนามสวนกีฬากมล ABT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งการขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย35ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสนามที่คาดว่าใครจะได้แชมป์และก็จะเป็นสนามที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากครับเพราะว่าตัดสินว่าในแต่ละรุ่นนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครองถ้วยพระราชทานนี่คือรางวัลอันเกียรติยศวันอันเกียรติประวัติแก่นักกีฬาและก็วงตระกูลด้วยนะครับรางวัลพระราชทานครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนจักรยานแข่งขันหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทย3ที่2นะครับก็ยังรายการนี้ทุกๆครั้งนะครับ ผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027ได้ presented byBiotech นะครับ BATAC นะในปีหน้าด้วยนะซึ่งทั้ง2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX แล้วก็หนูน้อยขาไถนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้าสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับก็สมัครกันได้นะในช่องทางของเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจักรยาน BMX เนี่ยปิดรับสมัครวันที่2กรกฎาคมนะนะครับส่วนหนูน้อยขาไถเนี่ยปิดรับสมัคร4กรกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปสมัครที่หน้างานหรือสมัครที่FBT ก็ได้นะครับนะที่สวนกีฬากมลนะ BMX นะฮะรอติดตามการรายการนี้เนี่ยทั้ง2รายการนะอย่างที่บอก BMX ได้เห็นหน้าตาแชมป์ประเทศไทยใครที่ได้ครองถ้วยพระราชทานนี่เป็นเกียรติประวัติจริงๆนะครับรวมถึงหนูน้อยขาไถนะครับใครจะได้เป็นหนูน้อยนะที่จะไปแข่งขันตัวแทนไปแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบท์2021ด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงๆนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะรอติดตามกันต่อพรุ่งนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะได้กลับบ้านใครจะได้ไปต่อนะฟังในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาคะวรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณ อนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณธรรมเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวส์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดร์นาซิยงนาวดูเมริดชั้นกรองครัวส์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทั้งนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาร้อยละ40ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความต้องการของ นักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51 ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน50.13ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่49.87นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย 855 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้189หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง44%ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การลงจุดโทษให้กับปารากวัย3-4หลังเสมอกันในเวลา120 นาที1-1ส่งผลให้เยอรมันอย ยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3ประตูต่อ5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกม

0: นิดเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHFร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ์อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHFมุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูดอิดจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบ่ายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมะราชานุสรณ์สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูดอีสปอร์ตฮับปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิริยกิจน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้น บุคค

0: ทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

เรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและสำหรับการใช้ชื่อคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสุนัขนำทางเป็นผลงานการประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าสุนัขนำทางจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ช่วงขณะที่รถติดไฟแดงบนสี่แยกทางเลี่ยงเมืองภาพในอดีตหวนกลับมาในห้วงคำนึงของเขาอีกครั้งสิงพักมือซ้ายจับพวงมาลัยเหลือบมองลูกสาวแวบหนึ่งก่อนที่จะเอี้ยวตัวไปสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนลูกบนบอร์ดหลัง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาก็ทำให้ความทุกข์ในใจทุเลาลงบ้างแต่วันนี้รถบรรทุกคันข้างหน้ากลับพาเขาเดินทางกลับไปในรอยอดีตอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลี่ยงไม่พ้นห่วงขณะที่เหตุการณ์เก่าๆกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นน้ำเสียงที่รัวมาตามสายฟังดูร้อนใจคุณต้องคุยกับลูกปลายสายรวบรัดสรุปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งได้ยินเขาตัดบทว่าต้องวางสายเพราะว่าสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเขาออกรถไปได้สักพักลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอว่าแม่คงมีเรื่องร้อนใจสิงเลิกคิ้วเพราะว่าตอนรับสายเขาแทบไม่ได้พูดอะไรนอกจากส่งเสียงงึมงำเรากับรู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่กวางว่าถ้าพ่อไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังปลายสายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่โทรมาปรึกษาเรื่องน้องชายได้ยินพ่อถอนหายใจถึง3ครั้งแสดงว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสแม่โทรมาก็จริงแต่พ่อจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเบิร์ตสักคำแล้วกวางรู้ได้ยังไงล่ะลูกพวกเรามีประสาทสัมผัสพิเศษนะคะใช่ไหมลีโอหญิงสาวเอี้ยวตัวหันไปยิ้มให้เพื่อนว่าแต่เบิร์ตน่ะไปทำอะไรให้แม่หนักใจเหรอคะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องสัพเพเหระภาษาเด็กผู้ชายน่ะถ้าเป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมแม่ต้องโทรมาบอกพ่อให้คุยกับน้องทำไมพ่อต้องปิดบังแม่ก็เหมือนกันก่อนที่พ่อจะมารับกวางถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแม่ก็คงไม่อยากเอาเรื่องหยิมหยิมไปเล่าให้ลูกฟังพ่อกับแม่เป็นห่วงกวางนะกวางไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาคนเดียวตั้ง4ปีนะคะพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยที่พ่อไม่เล่าเพราะคิดว่ายังไงอ่ะกวางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าพ่อก็เห็นกวางไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีวันจะเหมือนด้วยคนฟังถึงกับอึ้งเมื่อสัมผัสได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแฝงแววตัดพ้อสิงเองก็ไม่ทันนึกว่าลูกจะขุ่นเคืองกิริยาที่เธอนั่งนิ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรอีกส่วนหนุ่มน้อยหน้ามนแม้ฟังไม่รู้เรื่องว่าพ่อลูกขุ่นก็ห้องมองใจกันเรื่องอะไรแต่ก็ฉลาดพอที่จะนั่งเงียบๆทั้งสามเดินทางมาถึงที่หมายขนาดแสงสีทองอาบไล่บ้านสวนร่มรื่นแมกไม้รายล้อมกลิ่นหญ้าและไอดินประสานแดดยามเย็นสดชื่นเหมือนเคยทว่าระหว่างสิงกับลูกยามนี้ดูว่างเปล่าวงเวงพ่อให้น้อยเตรียมกับข้าวไว้แล้วเห็นว่าได้ปลาช่อนนาจากตลาดหลายตัวก็เลยทำห่อหมกใบยออมีปลาแหนงกุ้งด้วยนะทับทิมกรอบก็เตรียมไว้แล้วของโปรดลูกทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเอาใจลูกฟังแล้วก็พึมพำขอบคุณก่อนจะหันไปบอกรีโอว่าจะไปเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็พละออกไป

กติความคุ้นเคยกับที่นี่แม้ว่า4ปีให้หลังย้ายไปเรียนต่างประเทศแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมทีไรก็แวะมาค้างด้วยเสมอลูกสาวกลับมาคราวนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็รอบินกลับไปเรียนต่อปริญญาโทสิงแวะไปหาลูกที่บ้านอดีตภรรยาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสไปรับมาค้างที่อัมพวาบ้านที่เขาลงทุนสร้างไว้เพื่อพักผ่อนกับลูกในวันหยุดเพราะปกติกวางกับเบิร์ตอยู่บ้านแม่เป็นหลักหลังจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกวางก็ไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในแคนซัสเธอและลีโอพบกันครั้งแรกที่นิวยอร์กเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ห่างกันอีกเลยการกลับแผ่นดินเกิดครั้งนี้สร้างความปิติให้คนเป็นพ่อแม่แม้จะใจหายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลูกก็ต้องจากไปอีกเขาเจ้าหมูพวกนี้ไปไหนก็พ่อเสียงนุ่มของลูกยังก้องอยู่ในโสดจะให้ลืมได้ยังไงในเมื่อคำถามประโยคนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ฝันร้ายจะจู่โจมครอบครัวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแกนำนักศึกษาถูกไหมหัวเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปลายสายจากอดีตภรรยายังบอกความมีมัสยาได้ข่าวจากเพื่อนที่กระทรวงว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสลายการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากแล้วเมื่อนักศึกษาหลายสถาบันแห่กันออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลสิงปลอบเธอว่าโทรคุยกับเบิร์ตแล้วลูกสบายดีข่าวที่แพร่ออกไปเกินความจริงอยู่บ้างเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาคุมเชิงจริงแต่ว่าก็ยังให้อิสระนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นยังไงพวกเขาก็ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงอย่างนั้นก็เถอะกวางก็เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งแล้วฉันคงรับไม่ได้ที่มีอะไรเกิดขึ้นกับเบิร์ตอีกนี่คุณอย่าพูดถึงกวางแบบนี้อีกนะเห็นกลุ่มขบวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปรวมกันที่ในรัฐสภาเพื่อได้รับการมิสก็ในประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมเห็นชัดว่านี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของประชาชนและก็นักศึกษาขณะสิงเองเคยสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ยังโบกมือลาเพราะว่าทนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไหวปกติเบิร์ดเป็นคนมีเหตุผลและก็มีความเป็นผู้นำสูงเชื่อว่าลูกเอาตัวรอดจากการชุมนุมได้แต่อีกทางนึงเด็กมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองสูงเมื่อถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในสังคมที่อ้างเพียงลมปากว่าเปิดรับความเห็นต่างเห็นกวางและลีโอกลับเข้าบ้านสิงจึงปิดทีวีอาหารค่ำมื้อนั้นเงียบเหงาปราบแหล่งพอลูกสาวกินไปเงียบๆหลังมื้อค่ำเสร็จสิ้นกวางและลีโอจุงกันไปเดินย่อยที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแสงไฟรายรอบบนทางเดินที่สิงออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกสาวมากที่สุดผู้เป็นพ่อมองตามไปด้วยความรู้สึกทั้งเอ็นดูและก็หดหู่ในคราวเดียวกันภาพในอดีตไหลบ่าเข้ามาเยือนอีกครั้ง

9ปีที่แล้วกวางยังเป็นเด็กปกติช่างคิดช่างฝันแล้วก็แจ่มใสเช่นเดียวกับสถานภาพของครอบครัวที่ยังราบรื่นหลังปิดเทอมใหญ่และประกาศผลสอบเข้าม.1กวางรบเร้าให้พ่อกับแม่พาไปฉลองความสำเร็จที่ทะเลทางภาคใต้ระหว่างทางรถติดไฟแดงเธอสนอกสนใจรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่น้องชายกำลังนั่งต่อหุ่นยนต์ที่เบาะหลังกับแม่กวางลดกระจกลงพยักเพยเยิดดูสิคะร้องแข่งกันใหญ่เลยอ่ะเขาจะหมู่พวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงขัดจังหวะโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้สึกโล่งอกนึกขอบคุณเลขาที่ช่วยให้เลี่ยงตอบคำถามสิงยอมรับว่าเลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเด็กๆโตมาอย่างชาวกรุงเต็มขั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองและภรรยาที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางค่อนไปทางมีอันจะกินโลกของกวางและเบิร์ตส่วนใหญ่จึงพบเห็นแต่ห้างสรรพสินค้าและความก้าวล้ำนำสมัยพูดภาษาอังกฤษปลอแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่วตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบแต่โลกของเด็กเมืองกรุงอาจดูคับแคบอยู่บ้างในสายตาคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าหมู่ในรถบรรทุกเหล่านั้นกำลังจะถูกพาไปไหนหลังรถเคลื่อนตัวเดินทางต่อเขาลืมคำถามของลูกแท้สนิทกวางเองก็ด้วยหันไปคุยเจ้ากับแม่แล้วก็น้องสลับฟังเพลงจาก iPod เป็นระยะตลอดเวลาในการเดินทางสีหน้าท่าทีของลูกยังแจ่มใสทว่าความผิดปกติเริ่มปรากฏไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทำไมน้ำขุ่นจังคะลูกชะโงกหน้าลงไปจ้องผืนทะเลระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนลงดำน้ำก็ปกตินะลูกไม่นะคะน้ำขุ่นมากถ้าหากสังเกตจริงๆจะพบว่าลูกขมวดคิ้วมุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าบ่นถึง 3-4 ครั้งวันต่อมากวางเริ่มเดินเซแล้วก็ชนโน่นเตะนี่มัสยารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ตอนที่ลูกเกาะแขนขอให้พาไปเข้าห้องน้ำโปรแกรมที่เหลือถูกยกเลิกหมอตรวจตาอย่างละเอียดวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่กวางจะมีเนื้องอกในสมองหลังจากทำ MRI สแกนสมองข้อมูลเชิงเตือนจากแพทย์ที่คนเป็นพ่อแม่ถึงกับตัวสั่นก็คือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พวกเขามีทางเลือกอื่นหรอ

หลังผ่าตัดกวางนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง5วันสายตาเริ่มดีขึ้นแต่วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านลูกกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยจะว่าไปกวางเองยอมรับความจริงได้ดีกว่าพ่อแม่หมอบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเด็กจึงยังไม่โศกเศร้ามากนักขณะที่มัสยาประคองสติได้ดีกว่าเขาแต่ยามค่ำคืนได้ยินแต่เสียงสะอื้นให้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสิ่งก็ยังรับไม่ได้13ปีก่อนที่โลกของเธอจะมืดดับกวางรับรู้มาตลอดว่าตัวเองก็เกิดมาพร้อมดวงตาที่งดงามราวสวรรค์ประทานให้ในตากลมโตสดใสประกายวาวับสุขสกาวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคิดอย่างเห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคิดในฐานะพ่อทำไมฝันร้ายชิ้นนี้ไม่เกิดกับคนอื่นทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาด้วยเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อฝ่ายวิชาการเชิญผู้ปกครองไปพบแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่จะทุ่มเวลาเอาใจใส่เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของกวางเองมัสยาจึงติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ด้วยเหตุผลเหมือนกันหมดว่าทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมสิงห์จึงตัดสินใจพาลูกเข้าไปคุยกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยตัวเองโชคดีที่ทางนั้นอ้าแขนรับแม้จะออกตัวว่ายังไม่เคยรับเด็กพิการทางสายตามาก่อนกวางจึงเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกและก็คนเดียวของที่นั่นลูกเริ่มเรียนอักษรเบลและแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์คล่องอยู่แต่นั่นก็คือตอนที่สายตายังปกติมัสยาจึงหาครูมาสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดให้ที่บ้านสิงห์สั่งให้ภรรยาลาออกจากงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อมาดูแลลูกสาวส่วนลูกชายเรียนโรงเรียนประจำอยู่แล้วจึงมีเวลาทุ่มเทให้กวางเต็มที่ซึ่งมัสยาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งขับรถรับส่งแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกเต็มตัวจุงมือเข้าชั้นเรียนรอจนจบแต่ละคลาสพาลูกเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เขาไปดูแลเป็นกรณีพิเศษและรอจนกระทั่งเลิกเรียนทุกวันตลอด2ปีนับแต่ตามองไม่เห็นกวางจึงไม่เคยใช้เครื่องช่วยนำทางจริงอยู่ว่าหน้าที่การงานระดับผู้บริหารสิงห์มีกำลังพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแต่ว่ามัสยาไม่ไว้ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกด้านนึงภรรยากำลังสร้างความกดดันแล้วก็เคร่งเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกสิงห์ยังช่วยดูแลลูกอยู่แต่เข้าปีที่สองเขาเริ่มโหมงานแล้วก็เริ่มพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงคอการเมืองเดียวกันปีนั้นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก่อม็อบปะทะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างเปิดเผยสิงห์และเพื่อนไม่พลาดที่จะเข้าร่วมชุมนุมยิ่งเมื่อบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักรับผิดชอบข้าวปลาอาหารให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจึงกลายเป็นผู้บริหารที่ประกาศจุดยืนในการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อทุ่มเทให้การเมืองแล้วช่วยลืมความขมขื่นเกี่ยวกับลูกก็จึงเดินหน้าเต็มขั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาสนใจการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุยกับคนอื่นมากขึ้นแต่กับภรรยากับสื่อสารก็น้อยลงจนกลายเป็นความเฉยชาเหินห่างยิ่งเมื่อเธอค้านหัวชนฟ้าที่เข้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ายังฝังใจเรื่องพ่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่ถูกยิงพร้อมนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนี้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะข่าวสารเทคโนโลยีไปไวยังกับอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกอ๋อจริงสิเขาหยุดชะงักหมุนตัวกลับมามองหน้าเธอนิ่งแฟนเก่าคุณก็จากไปเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณก็ยังไม่ลืมคนตายไปแล้วเขาคงไม่หึงหวงแต่การที่เธอยังฝังใจกับคนรักเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวสำรองไร้ค่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผิดหวังแล้วก็ถือดีไม่นานหลังจากนั้นสิงห์ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากโสดสวยแล้วยังหลงใหลเรื่องการเมืองการปกครองด้วย

เมื่ออุดมการณ์ไม่ต่างกันจึงคุยกันถูกคอเป็นพิเศษนับวันก็ยิ่งเหินห่างกับภรรยาตั้งแต่ลูกตาบอดยิ่งเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างเครียดต่างฝ่ายต่างปรับตัวแล้วทำใจยอมรับไม่ได้กลางวันขลุกกับงานในบริษัทกลางคืนและวันหยุดเข้าร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายครั้งก็เลยถึงขั้นอ้างว่าอยู่ในกลุ่มชุมนุมทั้งที่เขาไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามัสยาคงไม่ระแคะระคายเพราะว่าง่วนอยู่กับการดูแลลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอบอกอย่างอ่อนลาว่าช่วงซัมเมอร์จะส่งลูกไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกากวางมองไม่เห็นมา2ปีแล้วแต่ลูกยังใช้ไม้เท้าไม่เป็นเพราะว่ามีคนคอยนำทางตลอดคุณจะปล่อยลูกไปอยู่คนเดียวได้ยังไงตั้ง2เดือนแล้วที่ศูนย์น่ะทั้งครูฝึกทั้งพนักงานก็มีแต่คนตาบอดสิงคลองหัวเมื่อได้ยินเธอบอกว่าจำเป็นต้องแข็งใจลูกต้องหัดเดินด้วยตัวเองอีกอย่างฉันต้องไปพบแพทย์ว่าไงนะสิงหันมาโบกมือขอตัวหลังกดรับสายคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็หันมาบอกอย่างเร่งรีบว่าจะออกไปโรงพยาบาลลูกน้องที่ทำงานถูกยิงโดนลูกหลงในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาเปล่าออกไปโดยไม่สนใจภรรยาอีกช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายค้านกดดันให้ยุบสภาข่าวต่างประเทศเผยแพร่ออกไปว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังใช้กำลังปราบจลาจลเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามทั้งที่มีมูลเหตุน่าสงสัยว่าแผนก่อจลาจลมาจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐทั้งนั้น

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch และกลุ่ม EECว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการ Land Bridge ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Land Bridge ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกากิปาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพ.ในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพ.บางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้กับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามรับฟังสาระดีๆที่นำมาฝากกันซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้และจะทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เวลาที่เราจะซื้อของสักชิ้นไม่ว่าจะไปเดินตลาดไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือกดสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันช้อปปิ้งต่างๆก็คงจะคิดว่าของถูกก็ดีประหยัดเงินแต่บางครั้งค่ะคุณผู้ฟังของที่ราคาถูกผิดปกติอาจจะกำลังแลกมาด้วยความเสี่ยงที่มองไม่เห็นค่ะมีสุภาษิตไทยที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียคำนี้อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะในเรื่องของการพนันหรือว่าการเสี่ยงโชคถ้าหากว่านำมาใช้ในเรื่องของผู้บริโภคที่จะต้องอาศัยสายตาและสติในการเลือกซื้อสินค้าเพราะทุกวันนี้ค่ะสินค้าปลอมกำลังแฝงอยู่ในสินค้าในของใช้ประจำวันในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูผงซักฟอกเครื่องสำอางอาหารรวมไปถึงอาหารเสริมของปลอมก็ทำได้แนบเนียนเหมือนของจริงต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนมองไม่ออกค่ะซึ่งผลกระทบไม่ได้เกิดกับแค่เจ้าของแบรนด์เท่านั้นค่ะแต่ผู้เสียหายก็คือผู้บริโภคด้วยเพราะสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดอาการแพ้เจ็บป่วยนอกจากจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองแล้วบางกรณีก็อาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตด้วยหลายครั้งค่ะที่เราอาจจะเห็นข่าวครีมหน้าขาวที่มีสารปลอดน้ำหอมปลอมที่ทำให้ผิวเกิดอาการแพ้สายชาร์จปลอมที่อาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะชวนมาทำความรู้จักกับภัยของสินค้าปลอมกันพร้อมทั้งวิธีสังเกตและวิธีป้องกันแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงนี้เราไปพักรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง

0: มวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดรฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาปั

0: ในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
2: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
4: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสินค้าปลอมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่วิกฤตค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ระบาดทั่วโลกขยายเป็นวงกว้างต่างจากในอดีตที่จำกัดอยู่เพียงสินค้าแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมหรือสินค้าหรูหราแต่ทุกวันนี้สินค้าปลอมได้เข้าสู่สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราและเราก็อาจจะสงสัยว่าก็เห็นเจ้าหน้าที่จับกันอยู่เรื่อยๆเหตุใดสินค้าปลอมถึงยังเต็มตลาดเมื่อวิเคราะห์ถึงเส้นทางของสินค้าปลอมค่ะจะพบว่าปัจจุบันเส้นทางของสินค้าปลอมไม่ได้มาในรูปแบบของการหิ้วกระเป๋าหรือลักลอบผลิตในโรงงานแถบชานเมืองเหมือนแต่ก่อนแต่สินค้าปลอมส่วนใหญ่ค่ะมาจากกลุ่มขบวนการข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทางหลักของสินค้าปลอมส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่นอกประเทศซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้จะมีโรงงานขนาดใหญ่ค่ะมีเครื่องจักรทันสมัยสามารถลอกเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ได้แนบเนียนชนิดที่ว่าถ้าไม่มีสแกนบาร์โค้ดหรือดูล็อตการผลิตก็แทบแยกด้วยตาเปล่าว่าเป็นสินค้าปลอมไม่ออกค่ะส่วนช่องทางในการขนส่งสินค้าปลอมเหล่านี้เข้าประเทศไทยก็มีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีโลจิสติกยุคใหม่และช่องว่างทางกฎหมายซึ่งมีทั้งการขนส่งทางเรือโดยจะใช้วิธีที่เรียกว่าสำแดงเท็จในใบขนสินค้าค่ะเช่นสำแดงว่าเป็นของเล่นพลาสติกหรือของใช้ราคาถูกแต่ไส้ในคือสินค้าปลอมนอกจากนี้ยังใช้เส้นทางตามแนวชายแดนไทยซึ่งช่องทางนี้จะขนส่งสินค้าได้เร็วภายใน 3-5 วันทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคทะลักเข้ามาทีละจำนวนมหาศาลค่ะส่วนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกลุ่มผู้ค้าจะขนถ่ายสินค้ามาทีละน้อยโดยใช้แนวฝั่งตามตะเข็บชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อยาวเป็นพันกิโลเมตรซึ่งยากต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารจะเฝ้าตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนอกจากนี้ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตสินค้าปลอมยังนิยมจะส่งพัสดุข้ามพรมแดนโดยช่องทางอีคอมเมิร์ซค่ะถือว่าเป็นช่องทางที่เติบโตแบบก้าวกระโดดสินค้าถูกส่งผ่านระบบโลจิสติกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงทำให้การตรวจสอบทำได้ยากมากเพราะแต่ละวันมีพัสดุจากต่างประเทศเข้ามานับแสนชิ้นค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสุ่มเปิดตรวจได้ทั้งหมดจุดสังเกตคือสินค้าปลอมจะสามารถวางขายในราคาที่ต่ำกว่าของจริงได้มากกว่าครึ่งค่ะเกิดจากโครงสร้างต้นทุนที่สินค้าถูกกฎหมายไม่มีวันทำได้ค่ะเพราะสินค้าปลอมจะใช้วัตถุดิบและสารเคมีราคาถูกเพื่อลดต้นทุนค่ะนอกจากนี้ยังไม่ต้องมีต้นทุนในการวิจัยการพัฒนาไม่ต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมจึงทำให้สินค้าปลอมสามารถวางขายในราคาถูกกว่าของจริงได้ดังนั้นในฐานะผู้บริโภคค่ะจึงต้องตระหนักถึงอันตรายโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยาเครื่องสำอางและอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้าสายชาร์จหมวกกันน็อกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ค่ะเพราะของเหล่านี้หากไม่ได้มาตรฐานอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะ มาติดตามกันต่อในวิธีการสังเกตสินค้าปลอมก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้ค่ะว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากสินค้าปลอมได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ยังอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสาระสารพันในช่วงที่3นี้ค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำสาระความรู้วิธีสังเกตสินค้าปลอมออนไลน์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาฝากกันค่ะยุคนี้หลายคนนิยมซื้อสินค้าผ่านออนไลน์อาจจะซื้อสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ค่ะสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบหรือสินค้าไม่ได้คุณภาพมาตรฐานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตได้สำหรับข้อสังเกตหรือข้อควรระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ค่ะข้อแรกนะคะแนะนำให้ตรวจสอบฉลากและการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.หมายเลขและเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.และเครื่องหมายการค้าข้อที่2ค่ะการตรวจสอบข้อมูลสินค้าทั้งชื่อสินค้าวันผลิตวันหมดอายุชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายประเทศแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตสินค้าตลอดจนตรวจสอบประวัติร้านค้าว่าเปิดมานานหรือไม่ค่ะข้อที่3ค่ะการตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่มีตำหนิข้อที่4ค่ะดูในเรื่องของนโยบายคืนสินค้าหรือนโยบายการคืนเงินที่ชัดเจนค่ะข้อที่5นะคะราคาสมเหตุสมผลไม่ถูกเกินไปเมื่อเทียบกับราคาปกติที่วางจำหน่ายในท้องตลาดค่ะข้อที่6ค่ะการออกใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องสังเกตนะคะและข้อที่7ค่ะตรวจสอบข้อมูลการรีวิวสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งมีจุดที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นการโฆษณาหรืออ้างสรรพคุณเกินจริงการจัดแฟลชเซลล์ลดราคาอย่างหนักในช่วงระยะเวลาจำกัดการเร่งรัดให้โอนเงินปิดบังข้อมูลร้านค้าผู้จำหน่ายการมียอดรีวิวแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนค่ะว่าอาจจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าปลอมหรืออาจถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่ะและนอกจากการสังเกตในการเลือกซื้อสินค้าแล้วหากว่า เราได้ซื้อสินค้าปลอมสิ่งที่ควรทำคือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพบเห็นการจำหน่ายสินค้าละเมิดนะคะแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน1368สิ่งที่ผู้บริโภคควรทำค่ะคือการเก็บหลักฐานการซื้อถ่ายภาพสินค้าเก็บกล่องและใบเสร็จและหากว่าสินค้านั้นเป็นประเภทอาหารยาหรือเครื่องสำอางค่ะควรหยุดใช้ทันทีหรือหากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบคุณหมอและคุณผู้ฟังคะการที่เราเลือกซื้อสินค้าของแท้ไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสุขภาพของตนเองนะคะแต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอย่างสุจริตและตัดวงจรของขบวนการผิดกฎหมายไปพร้อมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาในค่ำคืนนี้นะคะของรายการสาระสารพันเวลากำลังจะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ในทุกวันอังคารช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะและสำหรับในวันอื่นๆนะคะก็จะมีผู้จัดหลายๆท่านค่ะที่หมุนเวียนกันมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำสาระความรู้ข่าวสารความบันเทิงมาฝากกันในแต่ละวันค่ะและหลังจากในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีรายการดีๆจากทางสถานีค่ะที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันตลอดค่ำคืนนี้ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่กำลังเตรียมตัวเข้านอนนะคะก็ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางขับรถนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะเวลานี้แก้วภูมิรัตน์นะคะก็คงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทางนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ขณะแปลพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกลมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ตราสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกลมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3สุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

0: ที่สงวนนวลเจ้าเจ้าเห็นใจสงวนใจไว้ให้ที่นาแก้วตาสงวนตัวจนกว่าพี่มาดู
1: ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรบุษรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวนสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

คุณมัทนาบุรกุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภาระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ข้าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมวะเลงในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำ ำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ้พร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์เยอร์เคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มุดที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่30มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุภฤกษ์ธรรมฤดีเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยไม่ทำลายไทยเป็นผลงานของวงกรมโฆษณาการนะคะคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะ

ั่นคือเพลงไทยไม่ทำลายไทยคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการต่อด้วยเพลงพุทธบูชาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณนภาหวังในธรรมขับร้องเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการชื่อเพลงพุทธบูชาการคุณภาพหวังในธรรมขับร้องนำเราจะฟังเพลงจากการขับร้องของนักร้องท่านละ3เพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสวรีประกาพันธ์บ้านทรายทองครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อได้บ้านของเราผลงานของนิรัญชราและบ้านนาทั้งสามเพลงนี้คุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

นั่นคือเสียงของคุณสาวรีปกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมาถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับคน3เพลงนะคะเพลงแรกคนเพลงนี้คุณเกษมมิลินทจินดาและคุณสุรพลโทนวณิชศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่2คนอาภัพผลงานของครูแก้วและครูนาถค่ะและเพลงที่3คนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพย์ประภาทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ3เพลงจากการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นักร้องฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งที่เราจะฟัง3เพลงคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะเพลงแรกมารรักบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2498ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูมงคลอมาตยกุลเพลงที่2มารชีวิตครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและครูมงคลอมาตยกุลร่วมกันประพันธ์และมารที่3ก็คือมารหัวใจคุณวริษาเสวตตลักษ์ขับร้องไว้ก่อนเมื่อปี2484แต่คุณรดาศรีวรนันท์นำมาขับร้องใหม่ในปี2515ค่ะฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะเริ่มได้มารรัก

ธานินทร์อินทรเทพบ้างค่ะร้องเพลงที่เกี่ยวกับความรักเอาไว้ฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเพลงแรกรักเอ่ยผลงานของเกษมชื่นประดิษฐ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำด้วยต่อได้รักซ้อนรักคุณจงรักจันทร์ขณะเป็นผู้แต่งและรักสำรองผลงานของนนท์ปิยาค่ะ3เพลงจากการขับร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

เราฟังเพลงจากนักร้องต่างๆกันมากมายก็ย่อมไม่ขาดคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติแน่นอนที่เราจะฟังเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2508ค่ะตอนนั้นคุณชรินทร์มีรายการทางโทรทัศน์ชื่อชรินทร์โชว์ก็เลยไปขอให้ครูแก้วและครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติประพันธ์เพลงที่ใช้สำหรับเป็นเพลงนำรายการนะคะทั้งสองท่านก็เลยแต่งเพลงให้ใช้ชื่อเพลงว่าจากดวงใจเป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนวันนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินบุษกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนานำเสนอช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนที่ไปถึงจุดนั้นก็ให้ทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่พรหมวิหารหมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีที่ให้คนอื่นนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมารดาที่คลอดลูกคนแรกออกมาจะมีความรักความเมตตาอยู่กับลูกคนนั้นดังนั้นในที่นี้ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตาให้ตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาขอให้มารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดขอให้อารักขาเทวดาภูมิมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับกรุณาด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงยังไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลายสัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมดทั้งหญิงและชายพระอริยเจ้าทั้งหลายและอนาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้นเหล่ามนุษย์และอมนุษย์เทวดาและเปรตทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดมารดาตน้อมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนชั้นใด
เธอพึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างขวางอันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลยขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงจัดการเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างการใช้งานรวมถึงที่จะนำมาทำให้ดูด้วยว่าแต่ละอย่างที่ว่าไปนั้นทำยังไงปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันเพราะว่านั่นคือหน้าที่ของท่านในความที่เป็นภาควาคือจริงๆแล้วทำงานด้านนี้มาตลอดจึงได้เรียกตำแหน่งว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมโดยทำความเข้าใจในทั้งเหล่าสาวกพราหมณ์คฤหบดีบุคคลธรรมดาราชามหากษัตริย์จนถึงเทพพรหมเทวดาก็ให้ได้ความรู้นี้ไปโดยความรู้เหล่านี้ท่านผู้ฟังพอมีการบัญญัติแต่งตั้งแล้วเราสาวกในสมัยนั้นก็พากันจำมาจำมาจากรุ่นสู่รุ่นมีการจดบันทึกรวบรวมเรียบเรียงคำสอนเหล่านั้นตกทอดจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตุวันพุธจึงนำเรื่องของแม่บทธรรมะในช่วงที่เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทซึ่งหัวข้อแม่บทธรรมะเหล่านี้ก็เป็นข้ออยู่ในส่วนของอังคุตรนิกายบ้างอยู่ในส่วนของมัชฌิมานิกายบ้างหรือสังยุตตานิกายต่างๆเสร็จแล้วก็มาอธิบายท่านผู้ฟังซึ่งรูปแบบการอธิบายนั้นก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราได้นะท่านฟังการแปลบางอย่างการทำความเข้าใจในบางประเด็นมันจึงจะต้องแบบว่ามีการคิดนิดหนึ่งเพราะถ้าลำพังเราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตามตัวหนังสือเลยเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปไงท่านผู้ฟังคำนี้ในสมัยนั้นเป็นบริบทอย่างหนึ่งแต่ทุกวันนี้มันมาเป็นบริบทอีกอย่างหนึ่งจึงต้องมีการทำความเข้าใจทั้งบริบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงในบริบทของสมัยนี้เป็นอย่างไรที่คำสอนที่เป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือกาลเวลานี่มันถึงจะเข้ากันกับกาลเวลาได้คำว่าอยู่เหนือกาลเวลานะทุกฝั่งที่เป็นอากาลิโกนี่คือมันไม่ประกอบด้วยการหมายความว่าจะในสมัยนั้นหรือสมัยนี้มันก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่าธรรมะเป็นเรื่องของโบราณแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้ว irrelevant แล้วแต่ว่าธรรมะนี่มันยังเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจเรายังมีนี่อยู่มันก็ยังมีนั่นอยู่นั่นแหละเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเข้าใจไหมตัวนั้นเองซึ่งในตัววัดพุทธมฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะไปทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเป็นคำถามที่ชงมาโดยพราหมณ์ชื่อชานุโสนีซึ่งพราหมณ์นี่เขาก็มักจะเป็นผู้ที่ชอบโต้วาทะเป็นผู้ที่ชอบแสวงหาความรู้ชอบไปคุยกับนักปราชญ์บัณฑิตชานุโสนีพราหมณ์นี่เป็นหนึ่งใน
คนที่มักจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นเรื่องนี้พระสูตรนี้มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มี6ข้อมีธรรมะ6ประการโดยชานุชนีปรามดูฟังได้ไปถามพระพุทธเจ้าถึงหัวข้อ5ประการของบุคคล6ประเภทบุคคล6ประเภทเนี้ยเขาอะไรในธรรมะ5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทนี้ก่อนมาฟังบุคคล6ประเภทนั้นก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายคนที่มีเชื้อเจ้ามีอำนาจวาสนามีบารมีเนี่ยนี่คือประเภทที่1ก็เรียกว่าอยู่ในวรรณะกษัตริย์ประเภทที่2นี่ก็คืออยู่ในวรรณะพราหมณ์คนที่เป็นพวกพราหมณ์ที่เขาจะมีหน้าที่เป็นอำมาตย์บ้างเป็นปุโรหิตบ้างเรียนหนังสือบ้างประกอบพิธีกรรมนั่นนี่เนี่ยนี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นั้นก็คือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนทำงานที่เป็นการเกษตรบ้างการค้าขายบ้างคฤหบดีบางคนก็รับราชการก็มีแต่ว่าไม่ใช่ข้าราชการทหารล่ะแต่ว่าเป็นทางธุรกิจหรือไม่ก็ทางการเกษตรหรือไม่ก็ทางด้านศิลปะอันใดอันหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่การงานของเขานี่คือประเภทที่3บุคคลประเภทที่4นั่นคือเรื่องของสตรีผู้หญิงนั่นเองผู้หญิงนี่ก็จะมีหน้าที่ลักษณะเฉพาะในสมัยนั้นก็คือครองเรือนดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องครัวเรือนเรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดานี่คือในสมัยนั้นและบุคคลประเภทที่5คือโจรและโจรนี่ก็หมายถึงคนที่จะเพ่งเล็งเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นบุคคลประเภทที่5และบุคคลประเภทที่6นั่นคือสมณะหมายถึงผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่คิดจะหลุดพ้นแล้วเป็นนักบวชทำไมชานุโสนิพรามถึงได้ไปอยากจะรู้เรื่องราวของคนทั้ง6ประเภทนี้เพราะว่าเขาเป็นพรามไงท่านผู้ฟังเขาเป็นพรามเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าใจเรื่องผู้คนว่าคนนี้คนนี้แบบนี้เขาต้องการอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้นเช่นพิธีขึ้นครองราชย์นี่โอ้ยชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ไงใช่ปะล่ะก็ต้องเฉพาะกษัตริย์เป็นพิธีกรรมเฉพาะกษัตริย์โอเคนะพราหมณ์ก็ต้องเข้าใจว่ากษัตริย์เป็นยังไงทำอะไรนี่ก็ต้องมีความเข้าใจหรือว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาก็สนใจเรื่องการค้าขายเราการค้าขายไงถึงจะขายดีเขาก็ต้องสนใจข้อนี้ก็ต้องจัดพิธีกรรมที่จะตอบโจทย์กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าผู้หญิงนี่ผู้หญิงเวลาตั้งครรภ์แล้วก็ปรารถนาที่ว่าทำไงจะให้ครรภ์บริหารออกมาดีไม่แพ้ท้องลูกในครรภ์นั้นปลอดภัยก็ต้องมีพิธีกรรมมีพิธีกรรมก่อนคลอดพอคลอดออกมาแล้วจะทำไงให้ลูกไม่ป่วยไข้ก็ต้องมีพิธีกรรมไหนจะโกนจุกไหนจะตั้งชื่อไหนจะทำนั่นทำนี่โอ้หลายอย่างจิบาดะเขาก็ต้องเข้าใจไงบางทีโจรนะโจรก็มาพึ่งพราหมณ์กันให้ทำพิธีกรรมนั่นนี่การบูชายัญต่างๆก็มีพราหมณ์บางประเภทที่จะต้องไปเข้ากับพวกโจรเป็นที่ปรึกษาให้ก็มีเพราะฉะนั้นชานุโสนิพราหมณ์ก็จึงมาสนใจอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จึงไปถามพระพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดเชตวันก็ไปแล้วก็ถามในประเด็น5ประการนี้ของบุคคล6ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้วประเด็น5ประการคืออะไรข้อแรกคือเรื่องของความประสงค์ว่ามีอัธยาศัยที่อยากจะได้อะไรหนึ่งคือในทั้ง6ประเภทนี้นะบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ท่านมีอัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมอะไรมีอัธยาศัยที่จะเพ่งเล็งไปในทางไหนพูดง่ายๆก็คืออยากได้อะไรนั่นแหละประสงค์ความต้องการนี้ก็จึงเป็นธรรมะประการแรกที่
ชานุโสนิพรามเขาถามถึงในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้ว่าอยากได้อะไรนี่ก็ข้อที่1ธรรมะประการที่2ที่พระพุทธเจ้าได้แจกแจงคือความนิยมนิยมนี่หมายถึงจิตของบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เขาจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหมายความว่าไอ้ที่เราแบบว่าต้องการจริงๆอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมล่ะคือความประสงค์ว่าฉันอยากได้อันนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าอยากจะได้อันนั้นก็จริงอ่ะแต่มันก็ยังจะต้องพลิกไปคิดเรื่องอื่นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างนี่คือความนิยมตรงนี้ล่ะว่าจิตนั้นจะเที่ยวไปคิดไปในเรื่องใดนั่นจะเรียกว่านิยมนิยมะหมายถึงการที่ว่าที่เที่ยวไปของจิตว่าจิตเนี่ยได้ที่เที่ยวอย่างนี้อย่างนี้ข้อที่สามคือความมั่นใจมั่นใจในที่นี้หมายถึงอะไรเป็นฐานที่ตั้งคือถ้าเรายืนอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงเขาก็จะเกิดความมั่นใจอะไรที่จะเป็นที่ตั้งให้เกิดความมั่นใจในที่นี้ก็จะหมายรวมถึงการเอาเป็นที่พึ่งด้วยนะคือคุณมีอะไรเป็นที่พึ่งที่จะให้เกิดความมั่นใจนั่นเองนี่คือธรรมะประการที่สามและธรรมะประการที่สี่นั้นคือการหอยหาที่ว่าแสวงหาแสวงหาเนี่ยหาข้อแรกอยากได้ข้อแรกเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าจิตมักจะเที่ยวคิดไปเรื่องนี้นิยมนี่ที่จะมาช่วยเสริมและมีความมั่นใจนั่นแหละเป็นที่พึ่งแล้วต้องการอะไรกันแน่แต่ก็พอได้3อย่างข้างหน้าแล้วไอ้นี่แหละคือที่ต้องการจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วที่ว่าต้องการได้มาแล้วเนี่ยมันจะจบที่ไหนจบที่ไหนนี่คือข้อที่5ท่านผู้ฟังมีอะไรเป็นที่สุดข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ท่านใช้คำว่าอภินิเวสาส่วนที่ว่ามีที่สุดนี่คือปริโยสนาคือรู้ว่าโอเคนี่คือฉันจบละฉันได้หาข้อที่1คิดอยู่เรื่อยในข้อที่2ใช้ข้อที่3เป็นที่พึ่งเพื่อจะให้ได้ข้อที่4ได้ข้อที่4แล้วรู้ได้ไงว่าได้แล้วจบแล้วก็คือตรงข้อที่5ธรรมะ5ประการท่านผู้ฟังในบุคคล6ประเภทเรามาไล่เรียงกันไปท่านผู้ฟังในข้อแรกกษัตริย์คนนี้อยู่ในวรรณะกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นโตมีข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดมีทรัพย์สินเงินทองมียศตำแหน่งหน้าที่นี่ในข้อแรกความประสงค์อัธยาศัยเพื่อที่จะรวบรวมมานั่นก็คือเรื่องของโภคทรัพย์ต้องมีเงินข้อที่สองที่ว่าเป็นที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาในกรณีสองต้องมีอันที่สามนี้เป็นที่พึ่งนั่นคือมีความมั่นใจในข้อนี้ท่านก็ยกเรื่องของกำลังในที่นี้หมายถึงทั้งกำลังกายและกำลังทหารด้วยกำลังกายนี่คือส่วนที่เป็นภายในกำลังทหารนี่คือส่วนที่เป็นภายนอกเอามีสามอย่างนี้มีไปทำไมข้อที่4นี่คือความต้องการไง3อย่างเนี้ยเงินทองคือเรื่องที่จะเพ่งเล็งเอาสะสมให้ได้แล้วก็ปัญญาคือจุดที่จะคิดถึงอยู่เรื่อยจุดที่จะนิยมจิตนี่จะไปทางนั้นแสวงหาอยู่แต่ไม่ใช่เอาเรื่องหลักนี่คือเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องเงินทองแล้วก็ต้องมีที่พึ่งเสริมสร้างที่พึ่งของตัวเองให้มันคงนั่นคือกำลังทั้งกำลังภายในคือร่างกายของตนทั้งกำลังภายนอกคือกำลังทหารเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เคยดูหนังพวกจักรวงหรือหนังกำลังภายในจีนอย่างนี้แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องยาบำรุงให้กษัตริย์มีสุขภาพแข็งแรงนั่นคือข้อที่3ประการนี้รวมกันต้องการอะไรกันแน่ในกรณีสี่นี่คือความต้องการได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความยิ่งใหญ่ทั้งแผ่นดินนี่คือต้องการเอ้ามีแล้วยังไงคือถ้าเรามีความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินกว่าแกบ้านฉันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
คุณก็ยิ่งใหญ่ยุ่งคุณเป็นเจ้าของที่เจ้าของอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นกษัตริย์นี่คือทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่แค่ที่ดินเฉยๆเป็นคนด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้ถึงความเป็นยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องสามารถให้อิสริยยศได้แล้วก็จึงมีอิสริยยศเนี่ยเป็นที่สุดคือสามอย่างแรกนะเป็นที่ต้องรวมๆมาได้มาเป็นเหตุเพื่อให้ได้ข้อที่สี่นั่นคือความต้องการแต่ข้อที่สี่มาแล้วจะรู้ได้ไงว่าโอเคฉันสำเร็จแล้วก็มาดูข้อที่ห้าคือความเป็นใหญ่สำหรับราชานั้นรวบรวมสามประการแรกคือโภคทรัพย์ปัญญากำลังกายกำลังฐานเพื่อได้ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็มีอิสริยยศคือความเป็นใหญ่ที่จะประทานให้คนนั้นคนนี้ได้นี่คือถึงความเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนั่นคือบุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองคือพราหมณ์ชาวนุสโณนีพราหมณ์ก็ถามในธรรมะห้าประการนี้คนที่เป็นพราหมณ์นี่เขายังไงในธรรมะห้าประการนี้ประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรสามอย่างนี้รวมกันแล้วเพื่อต้องการอะไรกันแน่แล้วต้องการทำอันนั้นไปแล้วมันจะจบลงยังไงที่ไหนอันดับแรกพราหมณ์นี่ก็ประสงค์โภคทรัพย์เหมือนกันก็คืออยากได้เงินเหมือนกันประการที่สองที่เที่ยวไปของจิตมักจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยก็คือปัญญาประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญาแต่เครื่องมือที่เขาใช้เป็นที่พึ่งนั้นไม่เหมือนกันสำหรับพราหมณ์นั้นก็จะมีความมั่นใจในมนกษัตริย์นั้นต้องมั่นใจในกำลังคือทั้งกำลังภายในกำลังทหารกำลังในการต่อสู้กำลังในการรบแต่พวกพราหมณ์นี่จะมีมนเป็นที่พึ่งคือมั่นใจในมนของตนใช้สามอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ต้องการทำพิธีกรรมคือการบูชายัญการบูชายัญเนี่ยเป็นพิธีกรรมดูฟังที่ไม่ได้มีผู้รับคือผู้รับเนี่ยไม่ได้มาอยู่เป็นๆอยู่ต่อหน้าคนแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกพรหมโลกบ้างเทวดาบ้างแล้วก็ตั้งไว้เฉยเรื่องบูชาต่างๆก็ทำพิธีกรรมไงการทำบูชายัญจึงเป็นลักษณะที่เน้นพิธีกรรมซะมากในขณะที่การให้ทานนี้จะเน้นผู้ให้ผู้รับแล้วก็ของแต่ส่วนการบูชายัญที่ก็เป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์ที่เขาจะทำเขาก็รวบรวมสามอย่างเนี่ยมาทำหลักๆ ก็ต้องมีมนต์ละคำกล่าวละคำอวยพรละคำกล่าวคำอวยพรเรื่องแบบบทสวดนั่นนี่นี่คือพวกมนต์เลยเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์โดยตรงเขาต้องแบบว่ามาศึกษาทำอันนี้ให้เป็นที่พึ่งเลยเป็นลักษณะของพราหมณ์ทำไมนี่รวบรวมสามอย่างเข้าโภคทรัพย์ปัญญามนเพื่อที่ทำกิจกรรมที่เรียกว่าการบูชายัญเป็นพิธีกรรมต่างๆทำไปทำไมเอ้าต้องการสูงสุดเลยนี่คือพรหมโลกมีพรหมโลกเป็นที่สุดเป็นประโยชน์สารมันจะจบตรงนี้ถือว่าชีวิตนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปอยู่กับพรหมถัดมาบุคคลประเภทที่สามดูฟังคือเรื่องในข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกฟังได้ฟังรวมทั้งหมดก่อนเนาะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ความหมายทางด้านบทเพียรชนะอย่างที่เราอธิบายกันไปผิวเผินเราก็ยังมีความหมายทางด้านลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพิ่มเติมแตกต่างออกไปอีกบุคคลประเภทที่สามคือคฤหบดีคฤหบดีคือคนที่ครองเรือนตัวไปใช่ไหมประสงค์อะไรอยากได้อะไรเหมือนกันกับทั้งกษัตริย์เหมือนกันกับทั้งพราหมณ์คืออยากได้โภคทรัพย์แสวงหาเนี่ยคือแสวงหาโภคทรัพย์ที่แสวงหาโภคทรัพย์นั้นจิตที่จะคิดไปจะใช้อะไรยังไงก็ใช้ปัญญาคือนิยมปัญญาจิตเนี่ยมักจะคิดไปเที่ยวไปเพื่อที่จะให้ได้ปัญญาเห็นไหมสามบุคคลประเภทแรกเมื่อท่านฟังนะเหมือนกันในธรรมะสองประการแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบียบมีความเหมือนกันในความประสงค์และความนิยมคือประสงค์โภคทรัพย์และ
นิยมปัญญาหมายถึงที่ฉันเกิดมาฉันจะรวบรวมเอาเนี่ยคือเงินเงินต้องการเงินฉันคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นที่เที่ยวไปของจิตคือนิยมปัญญาเหมือนกันสองอย่างในขณะที่ทางกฤบดีที่อยู่ครองเรือนต้องทำงานนั่นนี่ก็ใช้เครื่องมือแตกต่างกันถ้ากษัตริย์ใช้กำลังทหารใช่ไหมใช้กำลังกายภายในภายนอกพราหมณ์นี่ใช้เรื่องของมนต์มีมนต์เป็นฐานที่ตั้งมีมนต์เป็นที่พึ่งส่วนกฤบดีนั้นต้องมั่นใจในการงานศิลปะของตนคือวิชาชีพของตนคุณเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ต้องมั่นใจในความรู้ของหมอเป็นพยาบาลก็ต้องมีความมั่นใจเอาความรู้ดังพยาบาลใช้เป็นที่พึ่งเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นคนค้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็นเว็บเดเวลลอปเปอร์พัฒนาเรื่อง AI หรือเป็นพนักงานก่อสร้างเป็นพนักงานกวาดถนนเป็นพนักงานทำอะไรก็แล้วแต่จะทำบริษัทตัวเองหรือมีเจ้านาย

ราะว่ารวมถึงแม่บ้านที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยคือไม่มีศิลปะในการที่จะทำงานด้านใดๆแต่ก็สามารถมีสมาชีวะได้แต่ในธรรมะที่ชื่อว่าคติยสูตรเรื่องของความมั่นใจที่ใช้เป็นที่พึ่งสำหรับคฤหบดีนั้นหมายเจาะจงเรื่องการงานเท่านั้นถ้าคนที่ไม่มีทักษะในการงานอะไรเลยก็คือคุณก็ไม่มีที่พึ่งในที่นี้เช่นคนที่เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนี่จะไม่ได้มาจัดอยู่ในบุคคลประเภทที่สามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่บ้านก็แล้วฉันก็ขายของออนไลน์ด้วยนะทักษะการขายอันนี้จัดอยู่ในข้อที่สามนี้ก็คือต้องมีทักษะในการทำธุรกิจทั้งการสต็อกของการขายการปิดดีลการส่งของการจัดการนั่นนี่โปรโมชั่นอันนี้เป็นทักษะนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็ต้องมีความมั่นใจหมายถึงใช้เป็นที่พึ่งได้ในกรณีสามของบุคคลประเภทที่สามคือคฤหบดีคือศิลปะนั่นเองสามอย่างที่ว่าเนี่ยมีแล้วทำไมเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่มีพอกระซับมีปัญญามีศิลปะทักษะในการทำงานของฉันเอาก็เพื่อทำงานไงให้มันมีงานทำการงานนี่จึงเป็นที่หวังสมมติคุณมีทักษะการขายจะขายของก็หวังเงินใช่ไหมล่ะก็ต้องมีปัญญาในการที่จะคิดนึกอ่านว่าจะขายอะไรราคาเท่าไรคู่แข่งว่ายังไงจะมีโปรโมชั่นอย่างไรแล้วปรากฏว่าจะทำแล้วขายไม่ได้เท่าการงานมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่มีงานก็ต้องขายให้ได้ไงถ้าคุณเป็นนักออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสินค้าออกแบบเว็บไซต์การงานก็คือการออกแบบคุณต้องไปออกแบบศิลปะนั้นถึงจะได้มาใช้งานถึงจะได้เงินมาได้หรือการทำการเกษตรหรือการค้าขายอาชีพเป็นหมอพยาบาลนักคำนวณพวกนี้คุณมีศิลปะเหล่านี้แล้วก็หวังเอาการงานคือมีงานทำมีธุรกิจมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการงานตรงนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการมันคือธรรมะประการที่สี่ทำงานไปทำไมก็หวังให้งานมันจบคือไม่ต้องทำงานแล้วเอาเลยต้องการทำงานหรือไม่ต้องการทำงานเน้นแน่ต้องการสิแต่ว่าทำแล้วก็หวังให้งานมันจบขายของสิแล้วก็หวังว่าจะต้องขายได้ตามยอดหรือเริ่มโปรเจกต์สิเริ่มโปรเจกต์แล้วมันก็ต้องมีจุดจบเพื่อให้โปรเจกต์มีงานออกมาคือเป็นที่สุดว่าให้งานนั่นน่ะมันสำเร็จมันจบได้ซึ่งฟังดูเหมือนย้อนแย้งเลยต้องฟังแล้วคุณต้องการหรือไม่ต้องการกันแน่คือต้องการให้มันมีแล้วก็ต้องการให้มันจบแต่ถ้าจะให้มันจบก็ไม่ต้องทำตั้งแต่แรกไม่ใช่เพราะว่ามีศิลปะเป็นที่พึ่งไงจึงต้องการทำเราต้องการทำให้มันจบด้วยนี่คือประการที่5มีการงานที่สุดจบเป็นที่สุดสำหรับบุคคลประเภทที่3คือคฤหบดีชนุชนิพรามก็ถามถึงแล้วถ้าสตรีล่ะไปถึงผู้หญิงหญิงที่ต้องอยู่ครองเรือนจะต้องแต่งงานเป็นแม่บ้านนี่บรรดาบทในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแต่นี่ต้องฟังของความเปรียบเทียบนะว่าถ้าผู้หญิงสมัยนี้ออกไปทำงานก็จะต้องจัดเข้าอยู่ในส่วนของคฤหบดีหรือถ้าผู้ชายสมัยนี้เกิดอยู่บ้านก็มีนะประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศฝ่ายหญิงหาเลี้ยงครอบครัวฝ่ายชายอยู่บ้านก็มีหรือว่าถ้าเป็น LGBTQ ล่ะหญิงทั้งคู่หรือชายทั้งคู่แต่ถ้าส่งคนไปทำงานก็เรียกเป็นคฤหบดีแต่ถ้ามีใครอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปทำงานชนิดที่ว่าต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวเอาก็อีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นสตรีในที่นี้แล้วถ้าผมว่าจ้างแล้วถ้าเราจ้างคนมาทำงานบ้านเช่นจ้างคนมาเป็นแม่ครัวพ่อครัวจ้างคนมาทำความสะอาดการจ้างคนที่รับจ้างก็เป็นคฤหบดีเหมือนกันแล้วก็ประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในศิลปะมีความต้องการงานแล้วก็ให้งานสุดจบเป็นที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าผมว่าไม่ได้จ้างเราเป็นคนที่อยู่ในเรือนของเราสตรีในที่

นี้ชานุโสนิพรามก็ถามสตรีเนี่ยประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าสตรีนั้นก็ประสงค์บุรุษคือเพศตรงข้ามคือความเป็นคู่ครองเวลาคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะคิดไปเรื่องประดับต่างๆในความอลังการในที่นี้หมายถึงการแต่งตัวนั่นเองจะคิดว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันสวยงามทั้งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ใช่แค่เครื่องประดับยังรวมถึงผิวพรรณด้วยนะถ้าช่วงนี้อาจจะต้องโมหน้าอย่างนี้แต่งหน้าอย่างนี้รองเท้าอย่างนี้ผิวพรรณนี่ต้องทาครีมประเภทนี้แต่งหน้าต้องใช้โทนสีนี้ไปงานนี้เนี่ยจะคิดเรื่องการแต่งตัวให้มันอลังการให้มันแบบดูงามดูดีนี่มักจะคิดไปในเรื่องนี้คือนี่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ว่าเมาหรอกนะฟังนะแต่เราเห็นดูๆเนี่ยพวกขายครีมเราขายน้ำยาไม่ว่าตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้านะคือขายผู้หญิงนี่แหละซะส่วนมากแล้วคือเรื่องสำอางทั้งหมดเรื่องแต่งกายทั้งหมดในอุตสาหกรรมทางด้านคอสเมติกนี่เขาประมาณการเอาไว้แต่ว่า 73% เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วอีก 27% นี่เป็นแค่ของผู้ชายซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในนี้คือเปลี่ยนแปลงตามอายุด้วยนะยิ่งถ้าอายุน้อยลง18อะไรเงี้ยสัดส่วนของผู้หญิงนี่ยิ่งมากกว่าของผู้ชายแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็30-70ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงก็สนใจเรื่องนี้มากไงสนใจใส่ใจถ้าจะคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเป็นที่ไปของจิตในท่านจึงเรียกว่านิยมเรื่องประดับเรื่องแต่งหน้าต่างๆเหล่านี้คือสนใจเรื่องพวกนี้ในขณะที่ขรรภบดีสนใจเรื่องปัญญาพราหมณ์กษัตริย์นี่สนใจเรื่องปัญญาสตรีนี่สนใจเรื่องประดับเรื่องการแต่งตัวแล้วก็ทำให้เวลาที่ใช้งานไปก็จะใช้ไปกับพวกนี้ไงท่านผู้ฟังแล้วก็ที่มีความมั่นใจจะใช้อะไรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองนี่มีความมั่นใจสำหรับสตรีนั้นพระพุทธเจ้าอธิบายว่าใช้ลูกนั่นเองโดยเฉพาะยิ่งลูกชายลูกสาวก็ต้องมีด้วยแล้วนะในที่นี้ท่านใช้คำว่าบุตรคือลูกมีลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งลูกเนี่ยเป็นที่พึ่งทั้งสำหรับความเป็นอยู่ในครัวเรือนที่ว่าจะให้สามีมอบความเป็นใหญ่ให้ก็เอาลูกนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะบำรุงลูกตรงนี้หรือถ้าโตขึ้นไปแล้วแม่ใครจะเลี้ยงดูแม่ล่ะเขาก็พึ่งลูกนี่แหละมีลูกนี่แหละเป็นที่พึ่งทั้งลูกสาวลูกชายวางเอาเป็นที่พึ่งหมดในภาษาบาลีเนี่ยฟังมันจะมีเพศที่ระบุไว้ในแต่ละคำละคำก็จะมีเพศคล้ายๆกับของภาษาฝรั่งเศสทีนี้บางครั้งที่เราจะพูดถึงทั้งสองเพศแต่ว่ามีช่องว่างสำหรับคำเดียวเราก็มักจะใช้คำที่ระบุเป็นเพศชายหมายถึงทั้งสองเพศนั้นแต่เพราะว่าข้อจำกัดของคำที่มีก็จึงระบุแค่เพียงเพศเดียวในที่นี้ก็คือทั้งลูกสาวลูกชายนั่นแหละถ้ามีลูกนี่นะก็หวังพึ่งเอาลูกนี่แหละในขณะที่พราหมณ์ก็หวังพึ่งเอามนต์กษัตริย์นี่หวังพึ่งเอากำลังทหารคารบดีนี่หวังพึ่งเอาศิลปะความรู้หน้าที่การงานของตนสตรีนั้นหวังพึ่งลูกตั้งแต่เกิดมาเลยลูกนี่พึ่งได้นะตั้งแต่เกิดนี่เอาเป็นข้ออ้างในการที่จะได้รับการบำรุงเลี้ยงการเลี้ยงดูได้พราหมณ์นี่ก็เอามนต์ของตัวเองพิธีกรรมนี่แหละมาเป็นข้อในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้คารบดีก็เอาศิลปะการงานของตัวเองนี่แหละมาใช้ในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูไปทำไมเราต้องการอะไรที่ว่ามีประสงค์บุรุษเน้นการแต่งตัวเรื่องประดับต่างๆมีลูกแล้วหวังความที่ไม่ต้องการมีหญิงอื่นร่วมสามีทุกฝั่งนี่คือต้องการสิ่งนี้ไปทำไม
เอาก็หวังความเป็นใหญ่ในบ้านไงมีความเป็นใหญ่นี่ในบ้านเป็นที่สุดมีความเป็นใหญ่นี่คือท่านใช้คำว่าเป็นแม่เจ้าเรือนแม่เจ้าเรือนที่จะคอยดูแลสั่งการงานนั่นนี่แล้วในเรือนนี่ท่านสั่งได้หมดตั้งแต่ผัวจนถึงคนใช้บางทีเผลอๆสั่งพ่อผัวแม่ผัวด้วยเอาทำไมคุณถึงทำงานได้เอาหลานมาล่อไงเอาลูกไงเอาหลานเอาลูกเนี่ยมาใช้ในที่นี้หมายถึงเป็นที่พึ่งเราเอาก็ต้องมีผู้สืบทอดสกุลต่อไปฉันก็เป็นคนเลี้ยงดูใช่ไหมล่ะคุณปู่นะช่วยทำอันนี้หน่อยคุณย่านะช่วยทำอันนี้หน่อยสั่งได้หมดเลยทุกฟังเพราะว่ามีสิ่งนี้เป็นที่สุดไงเธอมีสามอย่างละมีความประสงค์บุรุษก็จึงได้มีลูกมีเครื่องประดับอลังการความสวยงามก็มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดข้อสังเกตอันหนึ่งทุกฟังสำหรับสตรีที่มีความเป็นที่สุดนี่คือความเป็นใหญ่เนี่ยนะเหมือนกันกับกษัตริย์เลยนะกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นใหญ่คืออิสริยยศเป็นที่สุดใช่ไหมคือสั่งการนั้นนี้ได้ฝ่ายสตรีก็เหมือนกันนะมีการที่จะสามารถสั่งการงานในบ้านของตนเองเนี่ยได้นะเป็นที่สุดนะเออแต่ว่าฝ่ายสามีนะสมมติว่าถ้าสามีทำงานเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วฉันไม่ต้องการจะสั่งอะไรแล้วนะคือเธอสั่งการงานให้จบเลยส่วนฉันนี่เป็นพ่อบ้านกลับมาแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันอยากจะอยู่สบายๆมีการงานสำเร็จเป็นที่สุดเนี่ยมันจึงตอบโจทย์กันทุกฝั่งแล้วคนที่เป็นพ่อบ้านไปทำงานนอกบ้านมาใช่ไหมมีศิลปะมีการงานของตัวเองเอาตรงนี้เป็นที่พึ่งเพื่อมีการงานพอการงานเสร็จแล้วนี่คือฉันไม่ได้จะมองหวังความเป็นใหญ่ในบ้านละในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่แต่หวังความเป็นใหญ่ในบ้านแล้วจึงเข้ากันได้ในกรณีคนหนึ่งไม่ต้องการเป็นใหญ่อีกคนหนึ่งต้องการเป็นใหญ่เออเป็นจึงอยู่กันได้คนหนึ่งหวังโภคทรัพย์คนหนึ่งหวังบุรุษเออมันยังอยู่กันได้ตอบโจทย์กันเพราะสังเกตอีกประการหนึ่งนะทุกฝั่งสำหรับสตรีความเป็นใหญ่นี่เหมือนกันกับของพระราชาพระราชานี่ต้องการความเป็นใหญ่ในประเทศใช่ไหมฝ่ายสตรีต้องการความเป็นใหญ่ในครัวเรือนในบ้านต้องการความเป็นใหญ่เหมือนกันเออจึงทำให้บางทีเราดูเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเหล่านี้หรือในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะของจีนของประเทศไทยในสมัยไหนก็แล้วแต่นี่จะมีนางสนมเนื้อที่สำหรับบำรุงบำเรอพระราชาอยู่มากนางสนมหมายถึงผู้หญิงนั่นเองแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงคนเดียวเนื้อที่จะเป็นใหญ่หรือเป็นอัครมเหสีแล้วก็จึงเข้ากันได้ตัวนี้ในข้อมูลตัวนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งคิดเป็นตารางโดยทางด้านซ้ายแต่ละแถวเรียงรันลงมานี่คือบุคคลทั้ง6ประเภทในทางด้านบนก็คือคุณสมบัติ5ประการนี้มีความประสงค์มีความนิยมมีความมั่นใจมีความต้องการมีอะไรเป็นที่สุดเราจะพบว่าใน3บุคคลประเภทแรกกษัตริย์พราหมณ์ก็ระเบดีมี2คุณธรรมแรกเหมือนกันคือประสงค์โภคทรัพย์และก็นิยมปัญญาเหมือนกันคืออยากได้เงินทองสนใจเรื่องปัญญาในขณะที่สำหรับสตรีและกษัตริย์จะเหมือนกันในประการสุดท้ายคือความต้องการเป็นที่สุดเนี่ยเหมือนกันในนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังครั้งหนึ่งส่วนบุคคลประเภทที่5คือโจรชาดุสนิพรามก็ถามถึงเรื่องโจรแล้วโจรตะกี้คือทำความเข้าใจในวันนั้นหลังหลักทั้ง4วันนั้นละกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่แพทย์สูตรนี่รวมอยู่ในคฤหบดีใช่ไหมสตรีแยกมาในข้อที่4แล้วโจรล่ะแล้วโจรอยากได้อะไรสนใจเรื่องไหนและมั่นใจในอะไรมีความต้องการอะไรและความต้องการนั้นจะสูงสุดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายดังนี้ว่าโจรเนี่ยหวังเพ่งเล็งเราต้องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นสนใจในเรื่องของที่เล่นลับตรงไหนจะเป็นลับตรงไหนจะซ่อนได้สนใจเรื่องนี้มีความมั่นใจในศัตราคืออาวุธเครื่องมือที่จะไว้ใช้บังคับแล้วมีความต้องการที่มืดที่จะซ่อนตัวที่จะหลีกเร้นและมี
ความที่ให้คนอื่นไม่รู้จักตัวเป็นที่สุดข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาไปลักทรัพย์ของคนอื่นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองมีทรัพย์นี่คือที่สุดอย่างนี้ไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงมีกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยระวังการฟอกเงินเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้การสนใจนี่หมายถึงการนิยมคือเอาใจใส่คิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยทำให้กระบวนการการฟอกเงินในระหว่างมันมีเทคนิคมากมายตั้งแต่ใช้หวยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นการฟอกเงินได้ใช้ธุรกิจเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้การค้าขายเป็นการฟอกเงินก็ได้ใช้พระเครื่องอย่างได้เลยระหว่างใช้การเล่นหุ้นการเทรดหุ้นเป็นการฟอกเงินก็ได้คือหวังว่าจะมีนะแต่ไม่ต้องการให้คนรู้ไงคำว่าเล่นลับคำว่ามืดนี่หมายถึงว่ามีนะแต่ไม่ให้ใครรู้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่เงินทองก็ปรารถนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เงินทองที่ฉันทำเองนะเงินทองของคนอื่นฉันอยากมีแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ความต้องการเนี่ยจึงสนใจเรื่องที่เล่นรับด้วยความต้องการที่ไม่ให้ใครรู้เนี่ยจึงสนใจเรื่องความลี้ลับความเล่นรับความเล่นรับในที่นี้หมายถึงกระบวนการวิธีการต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะแต่เป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงทรัพย์ของผู้อื่นจะบอกว่าเป็นโภคทรัพย์ก็ได้นะแต่เอาของคนอื่นมาไงจริงๆแล้วโจรนี่ก็อยู่ในคราบของกษัตริย์ได้อยู่ในคราบของพราหมณ์ก็ได้อยู่ในคราบของกษัตริย์ก็ได้เพราะว่าเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนโจรนี่จะเอาโภคทรัพย์ไงมาล่ะเหมือนกันกับของกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์มันมีความประสงค์ด้านนี้สวยงามด้านนี้แค่พลิกอีกมุมหนึ่งตอนนั้นเองว่าไม่ใช่จะทำเองนะแต่จะเอาของคนอื่นมันโผล่กระชับเหมือนกันแหละแต่ว่ามองคนละมุมในขณะที่ลึกลับนี่คือไม่อยากให้คุณรู้ใช่ไหมล่ะเว้ยมันจะมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาปัญญาเนี่ยเหมือนกันแต่เป็นปัญญาในลักษณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นปัญญาที่เป็นด้านมืดเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านผู้ฟังลองคิดดูดีว่าจะซ่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะคุณต้องคิดแล้วคิดอีกนะซ่อนยังไงก็ถึงจะหาไม่เจอต้องใช้ปัญญานะหรือจะฟอกเงินเฮ้ยจะใช้เทคนิคยังไงฟอกเงินนี้ให้มันมีที่มาที่ไปบริสุทธิ์ได้คนไม่คิดถึงมันต้องใช้ปัญญานะแล้วความมั่นใจของเขาก็คือศาสตราคืออาวุธซึ่งอาวุธเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบท่านผู้ฟังอย่าจะไปคิดว่าเฉพาะเป็นปืนเป็นมีดเป็นอาวุธใช้สัตว์ระยะใกล้ระยะไกลไม่ใช่คนที่เป็นโจรเนี่ยจะใช้การแบล็กเมย์คือการแบบว่าข่มขู่เป็นอาวุธได้แต่บางทีใช้การจับเป็นตัวประกันใช้แบบเงื่อนไขบางประการเป็นอาวุธนี่ก็ต้องมั่นใจในการกระทำข้อนี้เพื่อหวังว่าไม่ให้ใครรู้มีอยู่แต่ไม่ให้ใครรู้จะเก็บยังไงนี่คือความต้องการข้อนี้และความต้องการข้อนี้จะสำเร็จได้ก็คือตลอดไปเลยว่าไม่ให้ใครรู้จักเนี่ยไปตลอดไม่ใช่ไม่ให้รู้เฉพาะตอนปล้นหรือไม่ให้รู้เฉพาะตอนเก็บแต่ไม่ให้รู้ทั้งตอนใช้ตอนให้ตอนแบ่งแล้วก็ตอนได้ประโยชน์คือทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ต้องการให้ใครรู้ทั้งหมดเลยแต่มีนะมีเงินทองมีบ้านมีสถานะทางสังคมแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าได้มายังไงนี่คือความต้องการก็เป็นที่สุดแบบนี้คือนี่อย่างที่ว่ามันจะตรงข้ามกันกับพระราชาพราหมณ์กับกษัตริย์แต่เหมือนกันในความที่ว่าตรงข้ามกันแล้วอย่างพระราชานี่มีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดใช่ไหมมีอิสริยยศนี่โจรก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความเป็นใหญ่นะแต่ต้องการความที่คนอื่นเขาไม่รู้จักเป็นใหญ่ในดินแดนของตนที่คนอื่นเขาไม่รู้จักดูอย่างพวกมาเฟียดิมาเฟียเนี่ยโอ้เขามีองค์กรลับต่างๆนั่นนี่ระบบนักฆ่าระบบพวกที่จะไปทำงานด้านมืดนี่เขาก็มีตำแหน่งมียศมีอะไรของเขาอยู่แต่ว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันนะเงินต้องการอยู่แต่เงินของคนอื่นไม่ได้ทำเองปัญญาต้องการอยู่แต่ไปใช้ในการที่จะให้เกิดความลี้ลับหลีกเร้นให้เกิดคนไม่รู้
ความเป็นใหญ่ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่เป็นทางด้านมืดนั่นเองนี่คือบุคคลประเภทที่5ส่วนบุคคลประเภทที่6คือสมณะเอาแล้วสมณะล่ะสนุสนิปรามถามสมณะนี่เพ่งเล็งเอาตัวอยากได้เนี่ยคืออยากได้ขันติและโสรจักหมายถึงความอดทนและความสงบเสงี่ยมไม่ได้อยากได้โภคทรัพย์เหมือนกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์บดีแล้วก็โจรไม่ได้อยากได้บุรุษอื่นเหมือนสตรีแต่อยากได้ขันติโสรจักที่ว่าต้องการขันติโสรจักนั้นแต่ก็สนใจเรื่องของปัญญาด้วยสนใจเรื่องของปัญญาในการที่ว่าจะทำยังไงถึงจะได้อันนี้มาได้ขันติและโสรจักเนี่ยจะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรนี่คือสนใจเรื่องปัญญาจิตมักจะคิดไปสนใจไปเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีความมั่นใจเอาศีลเป็นที่พึ่งมีความมั่นใจในศีลใช้ศีลเป็นที่พึ่งสามอย่างนี้ทำไมมีขันติโสรจักสนใจเรื่องปัญญามีศีลเป็นที่พึ่งนั้นต้องการการไม่มีกิเลสเครื่องกังวลนั่นเองไม่ต้องการให้มันมีอะไรมากวนจิตใจวุ่นวายไม่สงบเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ความสงบในภายในความสงบในภายในนี้มันมีที่สุดจบตรงไหนที่คุณแสวงหาขันติโสรจักคือความอดทนความสงบเสงี่ยมโดยใช้ศีลเป็นเครื่องมือสนใจเรื่องเอาปัญญามาประกอบด้วยก็ต้องการจิตให้มันสงบไม่มีเครื่องกังวลสุดจบนั้นก็คือตรงนิพพานนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั้นก็คือไม่ต้องมามีอะไรมากลับกำเริบอีกอะในที่ว่ามีต้องการเนี่ยความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบได้ไงเช่นสำหรับพระเจ้าแผ่นดินแต่บางทีมีความเป็นใหญ่แล้วสั่งการนั่นนี่ได้แล้วเฮ้แต่ว่าบางทีมีหัวเมืองอะไรที่เขาแตกข้อขึ้นมาจะมีการแบ่งแยกดินแดนไปอีกมันกลับกำเริบได้แม้แต่ว่าถ้าเป็นกษัตริย์ชนิดเป็นพระเจ้าจักรวรรดิเลยนะสั่งการได้หมดเนี่ยมันจบจริงๆหรือพราหมณ์สำหรับการบูชายัญแม้ถ้าบูชายัญแล้วก็ต้องบูชายัญอีกงานนี้แล้วก็ต้องมีพิธีกรรมอื่นอีกแม้แต่ว่าถ้าได้ไปอยู่ในพรหมโลกนี่นะมันใหญ่หมดแล้วนี่มันจบเรื่องนี้ได้จริงๆแล้วหรือขณะพอดีคุณทำโปรเจกต์นี้แล้วคุณก็ทำโปรเจกต์นั้นคุณทำการงานนี้แล้วคุณก็ทำการงานนั้นอีกแม้แต่ถ้างานมันจบได้จริงๆนะคือมันจบดีนะสตรีที่ว่ามีความต้องการไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีแม้แต่เติมบางทีคนใช้ในบ้านสามีก็เอาทำเมียซะแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าฉันยังมีความเป็นใหญ่ในบ้านนะมันก็ยังพอคุมได้ไงมันก็ยังมีตรงนี้เป็นที่สุดคนที่เป็นโจรมีเงินทองมียศตำแหน่งนั่นนี่ต้องการไม่ให้ใครเขารู้หรอกว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมได้มาได้ยังไงที่มายังไงแต่ถ้าโดนตามจับได้เนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าทั้งตลอดชีวิตเลยใครก็จับไม่ได้เลยพวกนี้คือที่สุดเลยนะพระสงฆ์นี้ก็เหมือนกันดูฟังว่าแม้ไอ้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยจิตใจมันสงบแม้บางทีมันกลับกำเริบได้ไงกับกำเริบจากเรื่องผัสสะนั้นนี่มากระทบเอาแต่ว่าถ้าอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่พึ่งมีปัญญามาประกอบมีขันติความอดทนมีโสรจักความสงบเสงี่ยมมาใช้งานให้มันมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่แหละคือมันจะไม่กลับกำเริบขึ้นอีกนะท่านฟังนี่คือเป็นที่สุดของการปฏิบัติในธรรมะทั้ง5ประการนี้ในบุคคลทั้ง6ประเภทนี้เป็นสิ่งที่ชานุสนีพราหมณ์ได้ถามพระพุทธเจ้าได้ตอบในเรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังในทั้งหมด6ประเภทบุคคลธรรมะ5ประการ6คูณ5มันได้30ใช่ไหมล่ะในทั้ง30อย่างนี่ถ้าสมมติแต่ละประเภทบุคคลแต่ละประเภทคุณธรรมธรรมะนั้นแตกต่างกันหมดเลยก็30อย่างแต่ในที่นี้มันจะมีเหมือนกันที่มากที่สุดเลยคือเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นความนิยมเป็นความสนใจของทั้งกษัตริย์ของทั้งพราหมณ์ของทั้งคฤหบดีของทั้งสมณะน
ี่ตรงโดยทั้งบทพยัญชนะเลยนะแล้วถ้าจะเอาความหมายให้ตรงด้วยคือโจรนี่ก็สนใจเรื่องปัญญาเหมือนกันนะแต่ใช้ปัญญาในทางลบไงใช้ปัญญาในทางที่จะที่เล่นรับโดยเฉพาะเรื่องบทพยัญชนะนี่ถึง4ข้อด้วยกันในขณะที่สิ่งที่รองลงมาคือเรื่องของโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี่คนที่อยากได้คือกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์โจรก็ด้วยนะแต่ว่าในอีกแง่หนึ่งคือเอาคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันจะเป็นระดับสูงสุดเห็นบ้างเป็นระดับสูงสุดที่ว่าใครๆก็คิดถึงสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้เหมือนกันตรงไหนเข้ากันได้ตรงนั้นนี่นะคือสิ่งที่เราต้องเป็นข้อสังเกตได้เพราะฉะนั้นกษัตริย์กับสตรีก็เข้ากันได้ตรงความเป็นใหญ่กษัตริย์พราหมณ์ก็ระบดีสมณะก็เข้ากันได้ตรงปัญญาจะเชื่อมกันได้ในขณะที่จะเชื่อมกับสมณะด้วยเรื่องของเงินทองไม่ได้ละเพราะว่าสมณะนี่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินทองเรื่องยศตำแหน่งแต่ถ้าจะเข้ากันได้กับพราหมณ์กับก็ระบดีต้องมีเงินให้นี่คือเรื่องโภคทรัพย์เราจะเข้ากันได้เชื่อมกันได้กับเราจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปข้องเกี่ยวกับใครนะเช่นถ้าเราไปข้องเกี่ยวกับคนที่เขาจัดทำพิธีกรรมนี่เราก็ต้องพูดเรื่องนั้นที่เขาสนใจเราต้อง5ประการนี่แหละเรื่องเงินบ้างเรื่องปัญญาบ้างถ้าพวกทำพิธีกรรมก็เรื่องมนต์เรื่องการบูชายันพิธีกรรมยังไงเสร็จแล้วก็เรื่องของคุณธรรมขั้นสูงชนิดที่เห็นไม่ได้นั่นคือพรหมโลกเนาะหรือถ้าจะคุยกับข้าราชบดีที่เขาทำการงานเราก็ต้องพูดเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการที่เขาจะสนใจทำอะไรเรื่องปัญญาเรื่องเงินทองสมมติพูดเรื่องเงินทองไม่ได้ก็พูดเรื่องการงานแต่ถ้าเป็นกระบดีแต่ถ้าคุยกับผู้หญิงคุยกับผู้หญิงก็ต้องเขาสนใจเรื่องอะไรอะเรื่องการแต่งตัวก็ต้องพูดเรื่องนี้เรื่องผู้ชายก็ต้องพูดเรื่องนี้ไปเรื่องความที่มันไม่มีหญิงอื่นร่วมสามีเรื่องความไม่เจ้าชู้ก็พูดเรื่องนี้ไปแต่ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวที่ให้เราพอศึกษาแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสำหรับเวลาที่จะมาคุยกับพระเจ้าประสงค์เอามาคุยก็หาปัญญาพูดเรื่องการอดทนขันติสรจะจะไปพูดเรื่องบ้านเมืองเรื่องความเป็นใหญ่การบริหารการปกครองการเมืองไม่ใช่แล้วมันสนใจคนละอย่างถ้าจะมาพูดกับพระก็พูดเรื่องศีลพูดเรื่องความไม่กังวลในกิเลสนั่นคือสมาธิเรื่องปัญญาตนนั่นเองแล้วจากนี้ท่านฟังในประสูติสั้นๆนี่ไม่ได้ยาวมีความหมายที่ลึกซึ้งในแต่ละอย่างละอย่างด้วยนะปัญญาที่ว่ามีความแตกต่างกันก็คือมีปัญญาในการที่เห็นตามความเป็นจริงเรื่องความไม่เที่ยงนี่จะลึกซึ้งลงไปข้อนี้พรหมโลกไม่ใช่หมายถึงสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าสวรรค์6ชั้นเท่านั้นแต่พรหมโลกนี่ก็ต้องหมายถึงพรหมวิหารด้วยคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาส่วนปัญญาในที่นี้บางทีก็จะหมายถึงการพูดจาระหว่างว่าคนจะดูได้อย่างไรว่าคนนี้มีปัญญาก็ดูที่ว่าเขาตอบคำถามอย่างไรพูดจาอย่างไรถ้าถามอะไรก็ตอบได้วาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงปัญญาด้วยนี่เป็นแง่มุมที่ท่านผู้ฟังได้ศึกษาในพระสูตรที่ไม่ยาวนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี6ข้อคือฉกานิบาตเป็นบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับชานุสนิพรามวันนี้ก็มาเจาะในรายละเอียดเราก็ตั้งข้อสังเกตที่สามารถนำไปศึกษานำไปใช้งานได้เพิ่มเติมช่วงใต้ร่มพระพุทธบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนากับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ ปัญญา.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตอนนั้นดนตรีหลายเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 น.และจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 น.ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8:00 น.ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569แรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะ
1: ไหนบอกมาสิว่า เข้ากี่บาทนะดอกเบี้ยเช้า
0: ๆมาอายเหลือเกินคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีทั้งหมดกี่หลักนะหน่วย10 100 1 2 3 4 5 6 7หลักประมาณนี้ใช่หลักๆประมาณนี
1: ้
0: พอเลย7หลักแล้วเขาจะเริ่มนับเป็นอย่างเช่น
1: หน่วย10 100 พันหมื่น
0: อย่างเช่น10ล้าน100ล้านอะไรอย่างงี
1: ้ก็คือที่บอกว่าถามว่าวันนี้มีดอกเบี้ยธนาคารที่เป็นเงินฝากของหลายๆคนเนี่ยนะเข้ากี่บาทเพราะว่าวันนี้คือวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะที่เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งปีแล้ว1กรกฎาคมนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะก็ประมาณได้จำนวนหนึ่งแล้วคุณล่ะ
1: ไปคุยเรื่องข่าวอื่นกันดีกว่านะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเดือนใหม่มีเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนะคะ2วันก่อนมีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี2570ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็อยู่ต่างประเทศในเรื่องการเมืองก็มีข่าวสารออกมามากมายว่าเอ๊ะสองนอผิดใจกันทะเลาะกันหรือเปล่านะคะนออะไรบ้างนอพักแกนำรัฐบาลนะคะมีกระแสข่าวออกมา
1: ช่วงนี้ที่ฉันรู้สึกงงๆอักษรย่อมากเลยนะ
0: ตั้งแต
1: ่พอพัน
0: ตั้งแต่การสอบทุจริตสอบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาอักษรย่อต่างๆอีกเรื่องทุจริตสอบเองถ้าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสกันแล้วน
1: ะ
0: สำหรับทุจริตสอบท้องถิ่นหลังท่านนายกสั่งตั้งศูนย์เฉพาะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลที่จะถูกปิดเป็นความลับแล้วก็ในส่วนของครม.เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมออกมามีประเด็นหลายเรื่องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็หลายๆประเด็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันในการอภิปรายที่เกิดขึ้นก็โอ้โหเมื่อคืนดึกๆก็ดุเดือดกันเหมือนกัน
1: ค่ะเรื่องของงบประมาณก็มีการชี้แจงกันด้วยโอ้เรียกว่าเหตุและผลมาทุกสิ่งทุกอย่างกัน
0: ค่ะใดๆหลายท่านก็บอกว่าการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในสภาทุกคนต่างทำหน้าที่พอนอกสภาก็เป็นคนที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ทุกอย่างก็คือทำงานเป็นเรียกว่าสสต่างๆก็เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนประชาชนนั่นแหละนะคะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่บริเวณลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างของอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ค่ะเดี๋ยวในช่วงตีคล้องร้องข่าวคุณโปบุญมาสีมาจะมาพูดคุยรายละเอียดด้วยเพราะว่าทางท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสท่านโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีคนตามเฉพาะท่านเนี่ยก็6ล้านกว่านะว่านะคะแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเสด็จเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้และที่สำคัญเป็นที่ชื่นชมแล้วก็กล่าวถึงกันเยอะมากๆเลยนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมผ้าไทยต่างๆจากไทยสวยงามมากนะคะคือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสวยงามงดงามสมพระเกียรติมากๆในเรียกว่าเวทีระดับโลกที่เป็นเมืองแฟชั่นเนา
1: ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ บางชุดพระองค์ได้ทรงได้แรงบันดาลใจจากพระพันปีหลวงด้วยนะคะชุดต่างๆสวยงามมากเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยคุณปูบุญมาสีหมาดจะมาไล่เรียงให้ได้ทราบกันด้วยนะคะในรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะนายเอมานูเอลมาครงเนี่ยนะคะท่านได้ลงคลิปนะคะโดยมีใจความว่าเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2026นี้ซึ่งเราร่วมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตามคำเชิญของนายพลเดอโกเราทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลายจุดนะคะที่ทั้งสามพระองค์เสด็จนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในช่วงชุดกลางวันหรือชุดกลางคืนที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์นั้นนะคะงดงามมากๆแล้วเป็นการนำเสนอภูมิปัญญาไทยแล้วก็การออกแบบต่างๆนะคะพระองค์ทรงตัดสินใจแล้วก็ในส่วนของศิลปินแห่งชาติรวมถึงแบรนด์ของไทยเราด้วยนะคะที่ได้ไปเฉิดฉายในฝรั่งเศสนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ต่างๆสังกัดต่างๆเนี่ยเผยแพร่นะคะในรายละเอียดด้วยนะคะท่านไหนอยากเห็นความสวยงามของชุดนะคะสื่อต่างๆก็เผยแพร่กันด้วยอย่างเพจผ้าไทยใสให้สนุกนี่ก็ไปเผยแพร่คลิปของพระองค์ท่านนะคะงดงามมากๆเลยนะคะเชิญชวนติดตามกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะซึ่งท่านไหนจะร่วมนะคะในการร่วมลงนามถวายพระพรนั้นเว็บไซต์ www.royaloffice.th นะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569นะคะเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.แล้วก็สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะมีออกประกาศว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพักพระกรณียกิจค่ะเป็นเวลา2เดือนเพื่อฟื้นฟูพระอนามัยตามคำแนะนำของคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาของขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอันเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้ความกราบทูลฝ่าพระบาทแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบทั้งนี้มีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนนั้นมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองในไมตรีจิตมาณโอกาสนี้ประกาศณวันที่29มิถุนายน2569ค่ะ
0: และท่านติดตามข่าวยามเช้าไปกับเราหลายๆช่องทางนะคะต้อนรับทุกท่านด้วยวันนี้คุณสุบรรณธรรมฤดีท่านนิกค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียระฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะติดตามไปด้วยกันนะคะหรือบางท่านทำภารกิจตอนเช้านี้ก็ขอให้ราบรื่นนะคะป้าวันดีบอกว่าเห็นภาพตอนเสด็จต่างประเทศเริ่มปิติมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่างดงามเหลือเกินยิ่งใหญ่สมพระเกียรติคือหลักนำเสนอสื่อหลักใช่ไหมคะดูได้ทั้งสื่ออื่นๆทั่วไปด้วยทรงพระเจริญค่ะว่าอย่างนั้นแล้วก็กดไลค์กดแชร์สัญญาณชัดเจนค่ะทั้งวิทยุทั้งเพจของเราบอกขอบคุณทีมงานด้วยพี่สังวานมาแล้วขอบคุณมากค่ะนะคะหลายๆท่านเราก็จะทักทายกันไปฝนเริ่มตกแต่เช้าเลยครับเนี่ยติดตามอยู่ตกที่ไหนจ๊ะพี่ออสขุนปิ่นตกที่ไหนฝนหันคาชัยนาธ
1: ค่ะ
0: วันนี้ฟ้าฝนก็ต้องตามเนาะวันนี้วันเริ่มต้นเดือนด้วยนะวันนี้วันหวยออกวันนี้ป่ะเนี่ย
1: วันแห่งความหวังแล้ววันนี
0: ้วันแห่งความหวังเหรอ
1: ใช่
0: ขอให้เป็นความหวังที่เฮงๆนี่ไงพี่สมัยวันที่1วันดีวันนี้วันดีมีเฮงทุกๆท่านชัดเจนนะคะพี่สุพิชบอกว่าที่ตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกดเด้อมื้อนี้บอกว่าเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยอากาศเย็นอยู่ที่25องศาพนมสุราษฎร์ฝนก็ตกค่ะพี่กิติมาแจ้งมารายงานมา
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วันนี้สวัสดีข่าวยามเช้าพี่พงษ์นเรศมาแล้วอ่ะหลายๆท่านทยอยมาเดี๋ยวจะทยอยอ่านคอมเมนต์ด้วยนะเป็นยังไงบ้างแต่ละที่ขอบคุณมากๆเลยตามข่าวไปพร้อมกันไปดูกันหน่อยในส่วนเรื่องอื่นๆที่เราก็ตามกันเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ครม.มีการอนุมัติและก็เห็นชอบมีมติออกมาหลายๆเรื่องมากหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570แล้วก็เร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่กับการปราบทุจริตด้วยนะคะนายสารัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีซึ่งจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวค่ะถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการถึงเมื่อวานนี้นะคะ30มิถุนายนตามมติครม29ตุลา2567ค่ะสำหรับเหตุผลที่ต้องขยายเวลาการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติก็เพราะว่าที่ผ่านมามีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกว่าคือมีสาเหตุมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะเน้นย้ำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอนะคะอย่างเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นส่วนกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542แล้วก็ทำสำรวจเพิ่มนะคะช่วงปี48ถึงปี54ด้วยครม.ก็ยังมอบหมายให้ในส่วนของกรมการปกครองค่ะดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงแล้วก็ยังป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองที่อยู่อาศัยให้เหลือร้อยละ 0.01 เป็นระยะเวลาอีก1ปีค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2569โดยปรับลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากร้อยละ2ให้เหลือร้อยละ 0.01 ค่ะและลดค่าจดทะเบียนการจำนองอีกร้อยละ1เหลือร้อยละ 0.01 เช่นกันสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์หรือว่าห้องชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็มีการประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและมีวงเกินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะซึ่งมาตรการนี้ก็ถือว่าครอบคลุมทั้งบ้านมือ2มือ1นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะสำหรับกระทรวงการคลังค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคสังหาริมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยประมาณร้อยละ 6.9 ของ GDP นะคะแล้วมีความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานเพื่อที่จะในการผลิตอีกเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาพรวมให้เจริญเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่สมนึกบอกว่าฟังอยู่อำเภอบานแฮดขอนแก่นค่ะฝนกำลังตกครับ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ฝนตกหลายที่เลยนะคะพี่สมจิตค่ะบอกว่าวันพุธพิสัยก็ติดตามอยู่นะคะพี่ปราบค่ะไปไหนละพี่ปราณีขออภัยค่ะที่พัทยาฝนก็ตกหนักมากค่ะตอนนี
1: ้
0: พอไปดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569นะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ตามข่าวไปด้วยกันเนี่ยหลายๆท่านที่สุขภาพดีมีความสุขทั่วหน้านะคะพี่พิกุลนะคะส่วนที่กาฬสินธุ์พี่ตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ตกทั้งคืนเย็นสบายขายก๋วยจั๊บดีแน่ค่ะคุณแอล
1: ร้อนๆ
0: อากาศเป็นใจบอกว่างี
1: ้
0: นะคะแชร์แล้วอภิวานิดาแม่เสรียงฝนไม่ตกค่ะพี่โสพลก็บอกว่าแม่ริมเชียงใหม่ฝนตกประปรอย24องศาผู้ใหญ่บำรุงก็ติดตามข่าวยามเช้ากันอยู่นะคะทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนฝนมาบ้างแล้วค่ะขอบคุณพี่อยู่ในใจชัยภูมิทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือข้าวต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าในนาเนี่ยกำลังโตเลยได้น้ำเนี่ยหลายท่านบอกชอบมากลำพูนเช้านี้มืดโมเหมือนจะมีฝนเหมือนกันพี่เป็นที่ชารายงานมานะคะพี่บุญมีก็บอกว่ารับชมที่บ้านทุ่งละครเชียงดาวเชียงใหม่เช้านี้มีละอองฝนตกลงมาฟ้าครึ้มเย็นสบายส่วนเจ๊ม้วยบางอ่อนป่าโมกวันนี้ขอให้รวยทุกคน ค่ะอ่ะดีเลยรวยๆกันแล้วก็ตราดก็ตกในพี่สุนทรรายงานมาพี่โกศลก็บอกว่าติดตามที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากเมื่อวานนี้เช้าวันนี้ฟ้าโปร่งครับอ่ะดีเลยตามข่าวไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะไปดูกันหน่อยเลขาธิการสมช.ค่ะทางด้านคุณฉัตรชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงกรณีที่กองกำลังบุรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะว่าไม่ได้มีการสู้รบอะไรแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าคนออกค่ะขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้ว่าจะมีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะคะเพื่อให้ได้เห็นนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
1: ค่ะในส่วนของเรื่องการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะซึ่งล่าสุดเองทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเนี่ยกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าขณะนี้ยังเปิดศูนย์ที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่และขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนมาจำนวนไม่มากนักค่ะส่วนใหญ่ก็คาดว่าคงรอในวันที่1กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเปิดให้รายงานตัวตามที่ได้มีการเรียกบัญชีกัน
0: นะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการที่มีข่าวมาว่าเป็นการระงับตอนนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกคำสั่งไปเพราะว่าในเหตุผลในหลายๆกรณีและอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้นะคะท่านบอกอย่างนี้ว่าจะเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยมาแจ้งและขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขค่ะซึ่งท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านยังขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าสำหรับประชาชนที่ชี้แจงข้อมูลและเบาะแสว่าจะปิดเป็นความลับค่ะตามปกติแล้วเนี่ย ในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะสื่อออกไปจะมีเพียงตัวเลขของจำนวนเรื่องที่มาร้องเรียนนะคะส่วนรายละเอียดและกระบวนการจะปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการชี้แจงส่วนต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะส่วนครูนิ่มนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนนะคะโดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: าเนื่องจากว่าผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบด้วยนะคะส่วนกรอบระยะเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าได้กำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราจะไปติดตามเรื่องของลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่พระสมุทรเจดีย์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นอันนี้ที่สมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางการปราบปรามยาเสพติดตอนนี้เร่งขยายผลคดีแอร์สาวไทยเนี่ยถูกจับขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียนะคะพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆด้วยพักกันสักครู่ติดตามตีของร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา20นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569แล้วโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระไทยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแสงวาลิตและทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลก แต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทําและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่า ต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นแหละครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีคองร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกนิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: โหวันนี้วันที่หนึ่งเขาบอกว่าหลายท่านบอกไม่ต้องรอให้หวยออกแล้วก็จะได้โชคเนี่ยคือได้โชคแล้วโดยเฉพาะคนเติมน้ำมันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: น้ำมันลดราคาทีเดียวเนี่ยโหตั้ง5 บาทใช่ไหมบางจากก็ประกาศมานะคะแล้วก็มีผลตั้งแต่5 วันนี้มาแล้วนะหลายๆส่วนก็ปรับราคาน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5 บาทต่อลิตรนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมมาตามกันหน่อยข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรายได้น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีส่งท้ายนะคะว่าผู้สูงอายุรายได้น้อยรับเงินสงเคราะห์ย้อนหลังสูงสุด400 บาทเดี๋ยวจะเริ่มโอน13-15 กรกฎาคมนี้ซึ่งข่าวดีนี้กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับกรมบัญชีกลางค่ะแจ้งข่าวดีกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเตรียมรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพย้อนหลังสูงสุด400 บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมเริ่มทยอยโอนวันที่13-15 กรกฎาคม 2569นี้ค่ะ
1: ค่ะก็เตรียมนะคะอีกหนึ่งข่าวดีมีข่าวดีแล้วก็ซ้อนข่าวดีอีกหนึ่งข่าวซ้อนกันถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคม2569หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ลองร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์ซิท่อนนี้ของ
1: อะไรอะไรอ่ะ
0: ของหาหัวใจให้เจอก็จะมันอยู่ในเพลงไง
1: อ๋อ
0: จังหวะน่ะ
1: จ้ะอ่ะก็พบกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตซีกลิ่นดีนะจอมยุทธขลุ่ยในตำนานวันไหนล่ะ
0: ค่ะวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้นะคะครั้งนี้5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะครั้งนี้แบบโอ้โหเห็นบอกว่าผู้คน FC พี่โยรุ่งสมัยเนี่ยนะคะโอ้โหสนใจกันเยอะมากเพราะว่าเหลือแค่อาทิตย์หน้าอาทิตย์จันนู้นนะอีกแค่จันหน้าเองจันนู้นจันหน้า13กรกฎาคมค่ะ
1: ค่ะก็ไปติดตามเรื่องของการลงทะเบียนได้ที่เพจของถนนดนตรีไลฟ์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เพจสนาในวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพจของเราก็ไลฟ์กันด้วยนะคะช่วงที่มีการแสดงนะคะก็ฝากกันถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางค่ะช
1: ่
0: วงนี้ส่งต่อให้ข่าวพาด7 นาฬิกาผู้ประกาศของเราอักษรทอทงและอักษรขอไข่
1: ช่วงนี้คุณพูดอักษรย่อบ่อยนะ
0: เอ้านะก็ติดตามกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับข่าวยามเช้าพรุ่งนี้หลังข่าวต้นชั่วโมง6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทุกวันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ำรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่ง